0: 169เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพระทหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไป
0: รัฐบาลเดินหน้าต่ออายุโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟส2ด้านกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอแพ็กเกจมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเสริมแรงเศรษฐกิจไทยไตรมาสสุดท้ายของปี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมไม่ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยจะออกมาในรูปแบบแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจซึ่งจะต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดเพื่อรองรับตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี2569
4: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่กำลังคุยกันอยู่ค่ะคงต้องมองทั้งภาพรวมของรัฐบาลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าท่านรองนายกก็ออกมาพูดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของไทยเศรษฐกิจใช่ไหมคะที่จะต่อไปอีก2เดือนใช่ไหมคะก็คงจะต้องดูให้ครอบคลุมทั้งหมดทุกกระทรวง
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาและเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปทางกระทรวงการคลังจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยงบประมาณที่นำมาใช้ดำเนินโครงการคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบปรับลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้เพื่อลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟนาน20ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่ราคา16.23 บาทต่อหน่วยพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟ นอกจากนี้กพช.ยังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบเน็ตบิลลิ่งโดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปี
5: เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
0: แม้ว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ประเทศอินโดนีเซียยังพบจุดความร้อนเกิดขึ้นกว่า 4,500 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวัง
5: กันยายนมูนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้าง
0: ส่งผลกระทบ
5: มูนี้เมื่อปี2417รัชกาลที่5
0: วรกิจทองรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า
5: ให้ประชาชนเข้าชม
0: สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงในทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีขณะที่ประเทศอินโดนีเซียยังคงพบจุดความร้อนกว่า 4,538 จุดจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มหมอกควันข้ามแดนจากอินโดนีเซียที่อาจจะกลับมาส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทยประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไทยจะมีฝนตกหนักถึงมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะภาคใต้หลายจังหวัดจะมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นผลดีและจะช่วยบรรเทาปัญหาหมอกควันจากอินโดนีเซียได
5: ้ราชวังชนก
1: กรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถรับจ้างทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์คือในวันนี้และวันที่26กันยายนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนี้จึงเปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการกรณีทำใหม่และต่ออนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะเฉพาะวันเสาร์ในวันนี้และวันเสาร์ที่26กันยายนเวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการจะต้องผ่านการอบรม e-learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาเรียบร้อยแล้วโดยสามารถ walk-in เข้ารับบริการได้ทันทีกรณีขับรถแท็กซี่ให้เตรียมรูปถ่ายเสื้อคอปกสีพื้นขนาด3นิ้วจำนวน3รูปสำหรับทำบัตรประจำตัวผู้ขับรถด้วยทั้งนี้ผู้ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องภายในกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584
0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนวางแผนกระแสเงินสดก่อนเกษียณคำนวณรายได้ที่ต้องการวางแผนการออมและการลงทุนระยะยาวนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องตลาดทุนไทยมุ่งสร้างโอกาสเกษียณที่มั่นคงสำหรับทุกคนโดยระบุว่าการวางแผนเกษียณควรเริ่มจากการคำนวณความต้องการกระแสเงินสดหรือรายได้ต่อเดือนเพื่อมีคุณภาพชีวิตตามที่ต้องการแล้วจึงวางแผนการออมและการลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายเนื่องจากการฝากเงินเพียงอย่างเดียวหากได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละหนึ่งหรือต่ำกว่าอาจต้องใช้เงินต้นจำนวนมากเพื่อสร้างรายได้ที่เพียงพอการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมองระยะยาวจึงมีความสำคัญท่านี้การลงทุนยังมีความผันผวนจึงควรกระจายความเสี่ยงและสามารถเพิ่มทางเลือกด้วยการลงทุนในต่างประเทศพร้อมเตือนให้ระมัดระวังการหลอกลงทุนโดยเฉพาะข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงและควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนและผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7.ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศรัสเซียที่เรียกตัวนางดาเนโคลาเกียอุปทูตอังกฤษประจำรัสเซียเข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมเพิ่มการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ยูเครนที่จะนำไปใช้สำหรับการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอังกฤษต้องการให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปและทวีความรุนแรงขึ้นด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวหาว่าการที่ทางการรัสเซียเรียกตัวเจ้าหน้าที่ทางการทูตของอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนและทำลายความน่าเชื่อถือของอังกฤษบนเวทีโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศจัดสรรงบประมาณมูลค่า100ล้านปอนด์ให้แก่ยูเครนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนในช่วงฤดูหนาวนี้
10: นายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศจำนวน26ครั้งในเมืองตาอีสทางตะวันตกของเยเมนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังอ้างว่ากองทัพซาอุดีอาระเบียโจมตีฐานที่ตั้งของกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ของเยเมนอย่างน้อย300ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดีอาระเบียที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเยเมนมากกว่า 112,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและบางส่วนอพยพไปยังประเทศจีบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก
0: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานที่ระบุว่าผู้ก่อการร้ายก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีมัสยิดแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับสถานีตำรวจในเขตโคฮัตของจังหวัดไคเบอร์ปักตุนควาและเปิดฉากยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก80รายอย่างไรก็ตามยังไม่มีบุคคลหรือกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ ด้านนายกรัฐมนตรีเจบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในจังหวัดไคเบอร์ปัตตุนควาพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว
10: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงสนามไปแล้ว2นัดเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตและชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเข้ารอบ8ทีมแน่นอนแล้วล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดสุดท้ายของกลุ่ม C ช่วยกันตบเอาชนะไต้หวันอันดับ37ของโลก3-0เซต25-22 25-22 25-20เก็บชนะทั้ง3นัดมี9แต้มเป็นแชมป์กลุ่มมาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขันวันที่20กันยายนนี้นั่นกีฬาเทคบอลหญิงคู่รอบแรกไทยส่งคู่หญิงดีกรีแชมป์โลกสุภาวดีวงคำจันทร์และจุฑาทิพย์กัญชาธงลงชิงชัยนัดแรกเอาชนะเมียนมา2-0เซตส่วนนัดที่2เอาชนะเลบานอน2-0เซตและนัดสุดท้ายของรอบแรกเอาชนะกัมพูชา12-2ทั้ง2เซตส่งผลให้สาวไทยเก็บชนะทั้ง3นัดมาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้คุณหญิงปฐมาดีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียเดินทางเข้าเยี่ยมชมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยให้อวาทกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่มานาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันเหมือนตอนฝึกซ้อมพยายามทำสถิติให้ดีและคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้สำหรับคู่ต่อสู้สำคัญอย่างญี่ปุ่นถือว่าเป็นศึกหนักพอสมควรเจ้าภาพมีการเพิ่มระยะทางการแข่งขันแต่นักปั่นไทยก็เตรียมตัวมาดีมีการฝึกซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่มาแล้วนอกจากนี้นายกสมาคมได้มอบพระบรมรูปทรงม้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้แก่ทีมนักกีฬาไปสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจหากขึ้นปั่นจักรยานแล้วไม่ต้องกลัวใครเพราะเป้าหมายคือชัยชนะและเหรียญรางวัลที่มุ่งหวังไว้ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์มั่นใจนักปั่นไทยมีลุ้นติดท็อป3ทั้งทางทริอัลชายและหญิงและรถเลสชายหญิงก็มีโอกาสสร้างผลงานคว้าเหรียญได้สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นในวันนี้เวลา 16:00 นที่สนามกรีธาสวนนาโกย่าซิตี้มิซูโฮะโดยมีเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและทัศดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถือธงชาตินำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้มีนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น690คนจาก43สมาคมกีฬาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์
1: ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาที
12: 1นาทีกับกปท.สาเหตุของการเกิดควันดำของรถยนต์เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ซึ่งมีสาเหตุหลายประการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกรองอากาศอุดตันทำให้อากาศเข้าไม่เพียงพอปรับแต่งปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสมหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงชำรุดทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นฝอยละเอียดการออกแบบห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์และการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดซึ่งรถยนต์แต่ละคันอาจมีควันดำออกมามากเนื่องจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งหรือหลายสาเหตุดังกล่าวรวมกันส่วนควันดำของเครื่องยนต์ดีเซลเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งทำให้คาร์บอนบางส่วนในน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไฮโดรคาร์บอนไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนจึงเหลือเป็นขม่าวดำออกมาทางท่อไอเสียดังนั้นการบำรุงรักษาและการปรับแต่งเครื่องยนต์อย่างเหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาเครื่องยนต์รถค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลคำว่าพระแท่นสุวรรณเบญจดลหมายถึงพระแท่นทอง5ชั้นเพราะคำว่าสุวรรณมาจากคำภาษาสันสกฤตสุวรรณะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าทองคำและคำว่าดลมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าตละซึ่งหมายถึงพื้นหรือชั้นพระแท่น5ชั้นนี้ใช้ในการประดิษฐานพระโกศมานานแล้วดังบทละครเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีบทกลอนกล่าวถึงการพระเมนพระชนนีรตูเมืองหมันหย่าว่าให้เชิญโกศลงจากบุตรสบกพยุงยกฮึดฮัดขัดเขมรใส่ที่นั่งบัลลังก์ราเชนเวียนรอบบริเวณพระเมนมาครั้นครบคำรบสามตามธรรมเนียมพนักงานคอยเตรียมอยู่พร้อมหน้าจึงเชิญพระโกศแก้วแววฟ้าขึ้นตั้งบนเบญจา5ชั้น
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองในปัจจุบันปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้วิธีการรักษาหลายๆอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยการเลือกวิธีรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจะเป็นการตัดสินใจร่วมกันของแพทย์และผู้ป่วยหรือญาติเพราะอาจมีข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดแตกต่างกันเช่น

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลงจากชุมชนจากชุมชนจากชุมชน

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

โลกมนุษย์นี้ควรคนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไซเพราะด้วยมนุษย์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี
1: ้เมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะได้รับคำฝ่ายนิครนไปโต้วาทะผลออกมาพระเรวัตะชนะต่อวีรสีหะที่เป็นตัวแทนของฝ่ายนิครนสร้างความยินดีต่อพุทธบริษัทอย่างใหญ่หลวงผู้ที่เป็นประธานของการโต้วาทะในครั้งนี้จึงนัดทั้งสองฝ่ายมาโต้วาทะกันอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นพอถึงกำหนดนัดหมายพระเรวัตะมาไม่ได้เพราะว่าท่านอาพาธหรือป่วยอย่างกระทันหันเนื่องจากว่าท่านพระเรวัตะตรากตรำการงานมามากเทวมิตรอุบาสกจึงขออาสามาโต้วาทะแทนผลออกมาคือเทวมิตรพ่ายแพ้แก่ฝ่ายนิครนตั้งแต่คำถามแรกชัยชนะครั้งนี้ได้สร้างความยินดีให้แก่ฝ่ายนิครนเป็นอย่างยิ่งต่อมาพระเรวัตะหายจากอาพาธแล้วก็ได้ตกลงมีการโต้วาทะกันเป็นครั้งสุดท้ายให้รู้กันไปเลยนะคะว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะพอถึงกำหนดประชาชนในเมืองราชคฤห์ตั้งหลั่งไหลมาฟังการโต้วาทะในครั้งนี้อย่างเนืองแน่นเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ

เมื่อถึงวันนัดหมายอารามอันกว้างใหญ่ไพศาลของพวกนิครนเต็มแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยที่กระหายอยากจะฟังการโต้วาทีประวัติศาสตร์นั้นและหลั่งไหลไปจองที่นั่งใกล้ๆกับธรรมาสน์ของคู่ต่อสู้ตั้งแต่เช้าเมื่อถึงเวลาติฏฐปาระได้ก้าวขึ้นสู่ธรรมาสน์ด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยเชื่อมั่นในชัยชนะของตนอย่างเต็มที่พระเรวตเถระได้ก้าวขึ้นบนธรรมาสน์ด้วยอาการปกติแต่ทุกคนก็สังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าตาของท่านดูซีดเซียวลงไปบ้างเพราะความเจ็บป่วยที่เพิ่งผ่านไปท่าทางอันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพระเถระกับคู่ต่อสู้ทำให้พุทธบริษัทและประชาชนผู้เอาใจช่วยพุทธบริษัทรู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งท่านเรวตะผู้มีอายุติฐาปาระประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังเมื่อนิครนถูกประธานประกาศแนะนำคู่โตวาทีและแนะนำกติกาต่างๆจบลงแล้วข้าพเจ้าได้ทราบข่าวการเจ็บป่วยของท่านด้วยความเห็นใจและสงสารยิ่งเมื่อเห็นท่านอุตส่าห์แบกสังขารอันร่วงโรยเพราะโรคภัยมาต่อสู้กับข้าพเจ้าในวันนี้ก็ยิ่งเกิดความสงสารมากขึ้นเมื่อได้ทราบว่าท่านจะมาต่อสู้กับข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้าเกือบจะไม่ยอมมาต่อสู้กับท่านเพราะเห็นว่าเมื่อคราวต่อสู้กับท่านวีรสีหะท่านก็ถึงกับล้มเจ็บเสียแล้วถ้าหารมาต่อสู้กับคนอย่างข้าพเจ้าท่านอาจจะถึงแก่มรณกรรมก็ได้คำทักทายแบบเยาะเย้ยถากถางตามแบบฉบับของติฏฐปาระทำให้ฝ่ายนิครนหัวเราะครื่นขึ้นด้วยความพออกพอใจท่านติฏฐปาระผู้มีอายุพระเถระกล่าวขึ้นด้วยเสียงเป็นปกติหลังจากเสียงหัวเราะของฝ่ายนิครนเงียบสงบลงแล้วข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านที่ท่านแสดงความเป็นห่วงข้าพเจ้าแต่ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้าพเจ้าหรอกข้าพเจ้าหายเกือบเป็นปกติแล้วและหลังจากโต้วาทีกับท่านวันนี้แล้วข้าพเจ้าก็จะหายดีเป็นปกติเพราะข้าพเจ้ามีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือครั้งใดได้โต้วาทีกับคนที่อ่อนกว่าในเชิงปัญญาและคารมข้าพเจ้าจะล้มเจ็บเสมอแต่คราวใดได้โต้วาทีกับคนที่มีความรู้ปัญญาและวาทะเสมอกันข้าพเจ้าจะรู้สึกสบายเป็นอย่างยิ่งวันนี้เชื่อว่าท่านคงไม่ทำให้ข้าพเจ้าต้องล้มป่วยอีกคำตอบอันคมคายของพระเรวตเถระทำให้ฝ่ายพุทธบริษัทหัวเราะครื่นขึ้นมาบ้างประชาชนผู้เป็นกลางต่างยิ้มอย่างพอใจต่อการโต้ตอบอย่างเชิงปัญญากันของคู่ต่อสู้ทั้งสองติฏฐปาระยิ้มอย่างพอใจแล้วกล่าวต่อไปว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเป็นคนค่อนข้างใจร้อนทำอะไรอยากให้เสร็จสิ้นโดยเร็วฉะนั้นการโต้วาทีในวันนี้ข้าพเจ้าจะถามปัญหาข้อหนึ่งกับท่านและซักไซ้ไล่เลียงเพิ่มเติมบ้างถามเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นถ้าท่านตอบได้เป็นที่พอใจก็ขอให้ท่านเป็นผู้ชนะไปถ้าท่านตอบไม่ได้หรือจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าก็ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะท่านจะตกลงหรือไม่ข้อเสนออันห้าวหาญของติฏฐปาระทำให้ฝ่ายพุทธบริษัทฝ่ายคนเป็นกลางและแม้ฝ่ายนิครนถึงกับตกตะลึงไปทีเดียวเพราะใครๆย่อมทราบดีว่าการถามเพียงประเด็นเดียวเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งเพราะถ้าชนะก็ดีไปถ้าแพ้ก็แพ้ไปเลยไม่มีใครจะเสนอเช่นนั้นนอกจากจะเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าตนเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นท่านติฏฐปาระพระเรวตะกล่าวขึ้นอย่างอารมณ์เย็นท่านทราบดีว่าคู่ต่อสู้เสนอเช่นนั้นเพื่อเป็นการข่มขวัญและเพราะเชื่อมั่นในชัยชนะของตนเพื่อเป็นการข่มขวัญตอบแทนท่านจึงกล่าวต่อไปว่าการถามเพียงประเด็นเดียวอาจจะเป็นการเสี่ยงเกินไปสำหรับท่านเพราะถ้าท่านแพ้ท่านจะไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกเพื่อให้ท่านมีโอกาสแก้ตัวข้าพเจ้าจะอนุญาตให้ท่านถามข้าพเจ้า3ประเด็นติดต่อกันไปเลยถ้าข้าพเจ้าจนต่อเหตุผลของท่านแม้ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้าพเจ้าจะยกคะแนนถวายท่าน3คะแนนเลยทีเดียวท่านจะตกลงไหมข้อเสนออย่างกล้าหาญ
จนเกือบจะกลายเป็นบ้าบิ่นของพระเถระทำให้ประชาชนและแม้กระทั่งติฏฐภาระเองประหลาดใจอย่างยิ่งแต่เพราะอาศัยความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองเขาจึงไม่ยอมรับข้อเสนอของพระเถระยังยืนยันที่จะถามเพียงประเด็นเดียวต่อไปหลังจากถกเถียงกันอยู่ครู่ใหญ่พระเถระก็จำต้องยอมทำตามข้อเสนอของติฏฐภาระคือให้ติฏฐภาระถามปัญหาก่อนเอาละข้าพเจ้าจะถามปัญหาท่านณบัดนี้ติฏฐภาระกล่าวขึ้นอย่างมั่นอกมั่นใจคนทั้งหลายทั้งหมดต่างนิ่งเงียบคอยฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจมารดากับบิดาใครมีบุญคุณแก่บุตรมากกว่ากันฝ่ายพุทธบริษัทต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่ได้ยินปัญหาง่ายๆเช่นนั้นเพราะเชื่อว่าพระเถระจะตอบได้อย่างแน่นอนแต่ก็มีหลายคนที่หวั่นวิตกเกรงว่าปัญหานั้นจะมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่จะหลอกให้คู่ต่อสู้ตกหลุมพรางมิฉะนั้นติฏฐภาระคงไม่นำปัญหาง่ายๆเช่นนั้นมาถามแน่ๆท่านผู้มีอายุพระเรวัตะกล่าวขึ้นก่อนจะตอบปัญหานี้ข้าพเจ้าอยากถามท่านว่าท่านเองรู้คำตอบของปัญหานี้แล้วหรือยังรู้แล้วติฏฐภาระตอบด้วยเสียงหนักแน่นถ้าอย่างนั้นขอให้ท่านเรียกคนมา3คนเป็นผู้แทนชาวพุทธคนหนึ่งเป็นคนกลางคนหนึ่งเป็นนิครนคนหนึ่งแล้วให้ท่านกระซิบบอกคำตอบแก่คนทั้ง3นั้นทีละคนโดยไม่ให้ข้าพเจ้าได้ยินเพื่อให้ทั้ง3คนเป็นพยานข้าพเจ้าจะตอบให้ตรงกับคำตอบของท่านติฏฐภาระจำต้องยอมกระทำตามข้อเสนอแนะของพระเถระเมื่อติฏฐภาระเรียกพยานทั้ง3คนไปกระซิบบอกคำตอบของตนแล้วก็ให้พยานทั้ง3ไปยืนรวมกันอยู่ณที่แห่งหนึ่งเสร็จแล้วพระเรวัตเถระได้กล่าวขึ้นว่าก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากจะขอย้อนถามท่านเสียก่อนว่าบุญคุณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีเองตามธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่คนต้องกระทำขึ้นต้องกระทำขึ้นสิติฏฐภาระตอบจ้องดูพระเถระด้วยสายตาแสดงความสงสัยลังเลใจถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอตอบปัญหาของท่านว่าใครทำบุญคุณมากกว่าผู้นั้นก็มีบุญคุณมากมารดาหรือบิดาไม่สำคัญคำตอบของพระเถระทำให้ประชาชนเงียบกริบแทบจะไม่หายใจพยานทั้ง3และติฏฐภาระเองถึงกับอ้าปากตาเบิกกว้างจ้องดูพระเถระด้วยความตกตะลึงพรึงเพลิดเพราะปรากฏว่าคำตอบของท่านตรงกับคำตอบที่ติฏฐภาระบอกแก่พยานทั้ง3คนไว้พอดีพระเรวัตเถระตอบเสร็จเท่านั้นติฏฐภาระก็กระโดดลงจากธรรมาสน์เดินดุ่มฝ่าฝูงชนออกไปด้วยใบหน้ามึนตึงท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพลิดของประชาชนทั้งปวงในที่สุดการโต้วาทีครั้งสำคัญนั้นก็สิ้นสุดลงโดยชาวพุทธเป็นฝ่ายชนะอย่างเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาฐานะของพระพุทธศาสนาในกรุงราชคฤห์ก็กระเตื้องดีขึ้นตรงกันข้ามฐานะของพวกนิครนกับเสื่อมโทรมลงอย่างมากมาย

หลังจากปราบศัตรูผู้มุ่งร้ายต่อพระธรรมวินัยลงได้อย่างราบคาบยกฐานะของพระศาสนาให้สูงเด่นเหนือแว่นแคว้นแดนมคตและพักผ่อนอิริยาบถอยู่ณพระเวฬุวนารามจนรู้สึกสบายเป็นปกติแล้วพระเรวัตเถระก็เตรียมการที่จะออกจากกรุงราชคฤห์เดินทางไปสู่กรุงพาราณสีดังที่ได้ตั้งใจไว้แต่วันคืนยิ่งผ่านไปฝนก็ตกหนักทุกวันจนทำให้ทุ่งนาป่าไม้ทุกคนทุกแห่งนองไปด้วยน้ำชาวไร่ชาวนาได้ลงมือหว่านข้าวกล้าจนขึ้นงามเขียวขจีทั่วไปวันเข้าพรรษาก็ใกล้เข้ามาทุกขณะยิ่งกว่านั้นยังมีข่าวลือทั่วไปในกรุงราชคฤห์ว่าปกุฏฐกัจจายนะเจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งในแคว้นมคธเมื่อได้ทราบความเก่งกล้าสามารถในธรรมและเชิงวาทะของพระเถระก็เกิดความกระหายที่จะโต้วาทีกับท่านข่าวอีกกระแสหนึ่งก็แจ้งว่าแม้ศาสดามัคคลิโคสารสัญชัยเวรัตบุตรอชิตะเกตกำพลและปุรานะกัสปะต่างก็แสดงความจำนงที่จะประคารมกับพระเรวัตเถระเช่นเดียวกันเพราะศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านี้ตั้งแต่วาระแรกที่พระบรมศาสดาได้จุดดวงประทีปคือพระธรรมขึ้นในแคว้นมคตแล้วก็อับรัศมีเสื่อมจากลาภสักการะที่เคยได้เคยมีเปรียบเสมือนฐานะของหิ่งห้อยในเมื่อพระอาทิตย์อุทัยเกิดขึ้นฉะนั้นและทุกคนต่างผูกใจเจ็บต่อพระพุทธองค์คอยหาโอกาสที่จะใส่ร้ายโจมตีอยู่เสมอและบัดนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่จะช่วยกันกำจัดพุทธธรรมให้หมดสิ้นไปจากแคว้นมคธความไม่สะดวกในการเดินทางอันเนื่องมาจากฝนตกและข่าวอันไม่เป็นมงคลต่อพระพุทธศาสนาเหล่านี้ทำให้พระเถระเกิดความลังเลใจเหล่าพุทธบริษัทผู้ห่วงต่อสวัสดิภาพของพระพุทธศาสนาต่างก็ช่วยกันมารบเร้าวิงวอนอาราธนาให้พระเถระอยู่จำพรรษาที่พระเวฬุวนารามต่อไปหลังจากคิดอยู่เป็นเวลานานพระเถระก็ตัดสินใจรับคำอาราธนาของพุทธบริษัทเพื่อจะอยู่จำพรรษาที่พระเวฬุวนารามต่อไปอีกหนึ่งพรรษาข่าวนี้นำความปลื้มปิติมาสู่ชาวพุทธทุกทั่วหน้า

นับถอยหลังจากบัดนั้นคืนไปอีก15ปีณกรุงพาราณสีราชธานีแห่งแคว้นกาสีนครอันเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์แห่งชมพูทวีปนางเมติยาพามณีผู้เป็นศรีภรรยาของเมติยะเศรษฐีก็ได้ให้กำเนิดแก่บุตรีคนแรกและได้ตั้งชื่อให้ว่ารัตนปาณีเพราะอาศัยเหตุที่กุมารีน้อยมีฝ่ามือเป็นสีแดงจัดเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆแม้แต่เมติยะเศรษฐีผู้เป็นบิดาจะรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างที่ไม่ได้ลูกชายสืบสกุลการอุบัติของรัตนปาณีก็นำความปราบปลื้มปิติมาสู่มารดาและข้าทาสบริวารเป็นอย่างมากเมติยะเศรษฐีได้รีบนำเอาเวลาวันเดือนปีเกิดของธิดาไปให้พราหมณ์ปุโรหิตผู้เชี่ยวชาญในการพยากรณ์ศาสตร์ผูกดวงชะตาและทำนายทายทักให้หลังจากคิดคำนวณอย่างละเอียดอยู่ครู่หนึ่งปุโรหิตอาจารย์ก็ได้เอ่ยขึ้นว่าดวงชะตาของธิดาท่านมีลักษณะแปลกมากตามเกณฑ์แล้วดวงชะตานี้ท่านดูเหมือนจะไม่ได้เลี้ยงเธอและเธอก็จะไม่ได้เลี้ยงท่านท่านหมายความว่าอย่างไรหรือท่านอาจารย์เมติยะเศรษฐีพูดขึ้นด้วยท่าทางตกใจหมายความว่าเธอจะมีอายุสั้นอย่างนั้นหรืออ๋อคงไม่ใช่อายุสั้นหรอกปุโรหิตอาจารย์พูดขึ้นอย่างใช้ความคิดตายังคงจับอยู่ที่แผ่นดวงชะตาข้าพเจ้าเกรงว่าเธอจะต้องมีอันพัดพรากจากท่านมากกว่าและจะเป็นการพัดพรากตั้งแต่เยาว์วัยเสียด้วยคำทำนายของปุโรหิตอาจารย์ทำให้เมติยะเศรษฐีกลับคืนสู่ปราสาทด้วยจิตใจที่ไม่ค่อยสบายนักเพราะรู้สึกวิตกกังวลต่ออนาคตของธิดาท่านได้พยายามให้การเลี้ยงดูและการรักษาคุ้มครองแก่ธิดาเป็นพิเศษได้สั่งกำชับบรรดาพี่เลี้ยงนางนมให้ดูแลรักษาธิดาเป็นพิเศษมิให้นำออกไปนอกบริเวณปราสาทและมิให้คนแปลกหน้าขออุ้มขอเล่นด้วยเป็นอันขาดรัตนปาณีเจริญวัยขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจนกระทั่งมีอายุได้สี่ขวบเศษเธอก็แสดงกริยาอาการและคำพูดแปลกๆออกมาให้บรรดาพี่เลี้ยงนางนมได้ยินวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นอยู่บนสนามหญ้าหน้าปราสาทพร้อมด้วยพี่เลี้ยงนางนมรัตนปาณีได้เดินตรงไปยังประตูใหญ่เพื่อจะออกไปข้างนอกเมื่อพี่เลี้ยงตามไปอุ้มกลับคืนและถามว่าจะไปไหนเด็กน้อยก็ได้ตอบว่าจะไปเมืองสาวัตถีคำตอบของเธอนำความประหลาดใจอย่างใหญ่หลวงมาสู่พี่เลี้ยงเพราะไม่มีใครทราบว่าทำไมเธอจึงรู้จักเมืองสาวัตถีต่อมาเมื่อเธออายุจวนจะครบ5ขวบขณะที่พี่เลี้ยงส่งเสียงเรียกเธอว่ารัตนปาณีรัตนปาณีเธอได้มองดูพี่เลี้ยงด้วยท่าทางแสดงความไม่พอใจและตอบว่าอย่ามาเรียกฉันว่ารัตนปาณีนะฉันไม่ได้ชื่อรัตนปาณีถ้าอย่างนั้นเธอชื่ออะไรล่ะพี่เลี้ยงถามด้วยความงงงวยฉันชื่อรีราวดีเธอตอบอย่างหน้าตาเฉยจำไว้นะฉันชื่อรีราวดีตั้งแต่นี้ต่อไปให้เรียกฉันว่ารีราวดีอย่าเรียกว่ารัตนปาณีต่อไปอีกในที่สุดบรรดาพี่เลี้ยงก็ต้องเรียกเธอว่ารีราวดีเพราะความเกรงใจและเพราะความจำเป็นครั้งใดที่เธอถูกเรียกว่าลีลาวดีดูท่าทางเธอจะมีความพอใจและมีความสุขอย่างที่สุดเธอจะยิ้มตอบพี่เลี้ยงอย่างอ่อนหวานและยินดีปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างและครั้งใดที่ถูกเรียกว่ารัตนปาณีเธอจะแสดงความไม่พอใจหน้าบึ้งและไม่ยอมขานตอบเป็นอันขาดเรื่องราวอันประหลาดเกี่ยวกับธิดาน้อยของตนได้ล่วงรู้ไปถึงหมูเศรษฐีผู้บิดาและนางพราหมณีผู้เป็นมารดาในวันต่อมาทำให้ทั้งสองเกิดความประหลาดใจสงสัยและจ้องตาจับดูความเคลื่อนไหวของธิดาอย่างใกล้ชิดขึ้นเย็นวันหนึ่งขณะที่รัตนปาณีกำลังนั่งอยู่บนตักแม่ภายในห้องอันละโหฐานของปราสาทเธอได้กล่าวขึ้นว่าแม่นครสาวัตถีอยู่ที่ไหน
นครสาวัตถีอยู่ทางทิศเหนือไกลจากที่นี่มากนางพรหมณีตอบจ้องดูธิดาน้อยด้วยความงุนงงลูกถามทำไมลึกลีลาวดีอยากจะไปเมืองพาราณสีไปทำไมแม่ถามด้วยความประหลาดใจยิ่งขึ้นก็ไปเยี่ยมแม่ของลีลาวดีน่ะสิเด็กน้อยตอบหน้าตาเฉยคำตอบของเธอทำให้นางพรหมณีเกิดความประหลาดใจและความไม่พอใจเป็นอันมากทำไมลูกจึงพูดอย่างนั้นเล่ามารดาถามพยายามระงับเสียงให้เป็นปกติก็แม่ของลูกนั่งอยู่ที่นี่แล้วมิใช่หรือแม่เป็นแม่ใหม่ของลีลาวดีแต่แม่เก่าอยู่ที่เมืองสาวัตถีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมารัตนปานีก็พยายามลบเล้ามารดาให้พาไปกรุงสาวัตถีทุกคืนวันฝ่ายมารดาก็ผัดผ่อนไปเรื่อยๆว่าจะพาไปเมื่อนั้นเมื่อนี้จนกระทั่งรัตนปานีมีอายุได้ครบ6ขวบยิ่งเจริญวัยขึ้นความทรงจำแต่หนหลังของเธอก็ยิ่งแจ่มกระจ่างขึ้นเธอรู้สึกคล้ายๆนอนหลับไปครู่หนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้พบตัวเองอยู่ในสิ่งแวดล้อมแปลกๆใหม่ๆในเวลาเดียวกันก็เกิดความปรารถนาที่จะกลับคืนไปสู่บ้านเก่าสิ่งแวดล้อมเก่าๆที่ตนเคยอยู่มาก่อนเธอสามารถเล่าเหตุการณ์เรื่องราวแต่อดีตให้มารดาบิดาฟังได้อย่างคล่องแคล่วจริงจังจนทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่ารัตนปานีจะต้องระลึกชาติก่อนได้อย่างแน่นอน

ในฤดูแล้งปีต่อมาเมติยะเศรษฐีก็ตัดสินใจที่จะพาธิดาน้อยไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังกันเสียทีว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเล่ามานั้นเป็นความจริงหรือภาพมายาซึ่งเกิดขึ้นหลอกหลอนเธอด้วยการกระทำของพูดผีปีศาจอีกประการหนึ่งก็เพื่อนำสินค้าผ้าไหมล่องไปจำหน่ายทางกรุงสาวัตถีดูบ้างเพราะเมติยะเศรษฐีเป็นพ่อค้าผ้าไหมอันมีชื่อแห่งแคว้นกาสีทุกๆฤดูแล้งท่านจะนำผ้าไหมบรรทุกเวียนไปขายตามหมู่บ้านและตามนิคมและนครต่างๆเป็นประจำแต่ไม่เคยไปถึงนครสาวัตถีสักทีเมื่อเตรียมการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วขบวนเกวียนอันยาวเหยียดก็เคลื่อนออกจากกรุงพาราณสีมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือท่านเศรษฐีและธิดาน้อยอยู่ในเกวียนเล่มหนึ่งซึ่งไม่บรรทุกสินค้าใดๆและรับการตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อให้เป็นพาหนะของสองพ่อลูกโดยเฉพาะหลังจากเดินทางรอนแรมมาเป็นเวลาหลายราตรีขบวนเกวียนของท่านเศรษฐีก็มาถึงกรุงสาวัตถีโดยปลอดภัยเย็นวันหนึ่งขณะที่ขบวนเกวียนกำลังคลืบคลานผ่านพระเจตวนารามรัตนปาณีได้ชี้ให้บิดาดูพระอารามพลางพูดออกมาอย่างตื่นเต้นว่านั่นพระเจตวนารามนั่นพระเจตวนารามเมื่อเมติยะเศรษฐีเห็นธิดาน้อยสามารถบอกชื่อสถานที่ได้โดยไม่มีใครบอกล่วงหน้ามาก่อนเช่นนั้นก็เกิดความประหลาดใจและเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆที่ธิดาน้อยเคยเล่าให้ฟังน่าจะเป็นจริงอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างใดเพียงแต่ออไปกับเธอเท่านั้นหลังจากแสดงอาการตื่นเต้นดีใจอยู่ครู่หนึ่งรัตนปาณีก็กล่าวออกมาอย่างเศร้าๆว่าพระเชตวนารามเรวตะเคยอยู่ที่นั่นเวลานี้เรวตะอยู่ไหนว่าแล้วเธอก็จ้องดูพระเชตวนารามด้วยน้ำตาคลอหน่วยรัตนปาณีลูกเป็นอะไรไปหรือท่านเศรษฐีถามธิดาน้อยด้วยความตกใจที่เห็นเธอเปลี่ยนจากตื่นเต้นดีใจเป็นร้องไห้ลีลาวดีคิดถึงเรวตะเธอตอบอย่างซื่อตามประสาเด็กเรวตะเป็นใครกันบิดาถามด้วยความงุนงงเขาเป็นคนรักของลีลาวดีเขาเคยอยู่ที่พระเจตวนารามนี้รัตนปาณีตอบมีน้ำตาไหลเป็นทางอาบแก้มเธอนั่งนิ่งเงียบอยู่นานมากบิดามองดูกิริยาอาการอันแปลกประหลาดของธิดาน้อยด้วยความเศร้าใจอย่างลึกซึ้งครู่ใหญ่ผ่านไปรัตนปาณีจึงพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงและท่าทางตื่นเต้นว่าลีลาวดีนึกออกแล้วนึกออกแล้วเรวตะอยู่ที่กรุงราชคฤห์นครหลวงของมคตรัฐเธอหันไปทางบิดาแล้วถามอย่างรวดเร็วว่าพ่อกรุงราชคฤห์อยู่ที่ไหนไกลมากไหมอยู่ในแคว้นมคตท่านเศรษฐีตอบคล้ายกับอยู่ในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นไกลจากที่นี่มากทีเดียวลูกเอ้ยไกลมากบางทีในชาตินี้พ่อคงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นกรุงราชคฤห์หลังจากนั้นรัตนปาณีก็กลับเงียบสงบลงอย่างประหลาดไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่สะอื้นเบาๆเป็นครั้งคราวในที่สุดขบวนเกวียนอันยาวเหยียดก็ผ่านพ้นพระเชตวนารามมาถึงประตูกรุงสาวัตถีโดยคำสั่งของท่านเศรษฐีขบวนเกวียนทั้งหมด

ทำให้เป็นวงกลมอันกว้างใหญ่ให้ฝูงโคอยู่ภายในแล้วก็เริ่มต้นลงมือหุงต้มอาหารรับประทานกันเพราะขณะนั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วหลังจากการรับประทานอาหารเย็นเสร็จสิ้นลงแล้วรัตนปาณีก็รบเล้าให้บิดาพาเธอไปที่บ้านของเธอภายในกรุงสาวัตถีท่านเศรษฐีได้จัดพลพักให้ผัดเปลี่ยนกันอยู่เวรยามและก็ให้คำแนะนำอันจำเป็นแล้วก็พารัตนปาณีและผู้ติดตามอีกสองสามคนเดินทางมุ่งหน้าสู่ประตูใหญ่แต่นับว่าเป็นคราวเคราะห์ร้ายของท่านเศรษฐีและธิดาน้อยอย่างยิ่งเพราะปรากฏว่านายทวารบานได้ปิดประตูพระนครเสียแล้วก่อนที่ท่านเศรษฐีและคณะจะมาถึงเล็กน้อยเมื่อได้ทราบว่าประตูนครได้ปิดเสียแล้วรัตนปาณีถึงกับร้องไห้โหออกมาด้วยความเสียใจเพราะเธอกระหายที่จะไปให้ถึงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และจะไม่ยอมกลับไปยังกองเกวียนจนกว่าจะได้เข้าสู่ประตูเมืองไปบ้านเดิมของตนขณะที่ท่านเศรษฐีกำลังยืนปลอบโยนธิดาน้อยอยู่ใกล้ๆกับประตูนั่นเองนายทวารบานก็ได้ยินเสียงจึงลุกขึ้นเดินไปดูทางช่องเล็กๆที่เขาเจาะไว้ที่บานประตูใหญ่เพื่อใช้เป็นที่มองดูเหตุการณ์ข้างนอกพอมองเห็นศีรษะของนายทวารบานโผล่ขึ้นมาที่ช่องสังเกตการท่านเศรษฐีก็ดีใจท่านเดินไปยืนอยู่ข้างหน้าประตูแล้วก็พูดว่าข้าแต่นายทวารบานข้าพเจ้าเป็นพ่อค้าเกวียนเดินทางมาจากกรุงพาราณสีเวลานี้ได้ตั้งกองเกวียนพักไว้ที่ทุ่งนาใกล้ๆกับประตูเมืองนี้พรุ่งนี้จึงจะนำสินค้าเข้าไปขายในเมืองข้าพเจ้ามีญาติสนิทอยู่ภายในพระนครและมีธุระจำเป็นที่จะต้องพบเขาให้ได้ในค่ำคืนวันนี้ท่านจะกรุณาเปิดประตูเล็กอนุญาตให้ข้าพเจ้ากับคณะเข้าไปพบกับญาติดังกล่าวได้หรือไม่อ้อไม่ได้หรอกนายทวารบานตอบด้วยเสียงห้วนๆมันผิดกฎนครบาลนะท่าน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ้มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: อาวุ่นวายต้องไปขออนุญาตที่1ที่2ที่3ที่4เต็มไปหมดตอนนี้แก้หมดแล้วนะครับการขออนุญาตไปขอที่เดียวคือที่สุดท้ายคือที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกนะฮะออกมามีแบบฟอร์มออนไลน์พยายามทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดไม่ต้องขออนุญาตหลายที่นะครับผมยังคุยกับท่านปลัดกระทรวงเลยถามว่าที่บ้านติดโซล่าหรือเปล่า
3: ครับ
2: นะฮะ
3: ท่านปลัดติดหรือเปล่าฮะ
2: ติดครับเชื่อไหมฮะว่าใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะขออนุญาตก่อนหน้านี้เป็นปีฮะ
3: ขออนุญาตอย่างเด
2: ีย
3: ว
2: แค่จะขอเอาแผงโซล่ามาติดบนหลังคาบ้าน
3: บ้านตัวเองด้วย
2: นะฮะขออนุญาตเป็นปีนะฮะผมถามว่าเราจะซื้อตู้เย็นมาเสียบที่บ้านเนี่ยซื้อทีวีมาเสียบที่บ้านเนี่ยต้องไปขออนุญาตแล้วใช้เวลานานไหมไม่ต้อง
3: ใช่
2: นะครับแต่ทำไมแผงโซล่านี่ก่อนหน้านี้ยุ่งยากเหลือเกินตอนนี้ตัดออกหมดมันขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยง่าย
3: ครับ
2: อันที่สองเนี่ยหลายคนบอกติดแผงไว้ผลิตโซล่านะฮะผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะฮะผลิตตอนกลางวัน
3: ครับ
2: แต่ถ้าใช้ตอนคืนล่ะทำยังไง
3: เพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยู่บ้านกลางวัน
2: ถูกต้องบางคนกลับมาบ้านตอนคืนนะฮะเขาก็บอกไปติดแผงโซล่าผลิตไฟออกมามันก็ไม่คุ้
3: ม
2: นะฮะต้องไปซื้อแบตเตอรี
3: ่ครับ
2: ถ้าซื้อแบตเตอรี
3: ่โอ้แพง
2: ก็แพงอีก
3: ครับ
2: นะฮะเลยมีนโยบายเรื่องการรับซื้อไฟไงหมายความว่าตอนกลางวันติดแผงโซล่า
3: ครับ
2: ผลิตไฟออกมาไม่ได้ใช้
3: ครับ
2: รัฐก็รับซื้อไฟคืนนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าไฟผลิตออกมาไม่ได้ใช้
3: ครับ
2: ถ้าไม่ได้ใช้รัฐรับซื้อคืน
3: ครับ
2: แล้วถ้าไปใช้ไฟในเวลาอื่นก็เอาไฟที่รับซื้อคืนเนี่ยมาเป็นส่วนลดของค่าไฟในรอบเดือนก่อนหน้าเนี่ยนะฮะทั่วประเทศเขาก็เปิดโอกาสให้ทำแต่ราคาก็ไม่จูงใจบ้างพอจูงใจมีคนมาลงทะเบียนขอติดตั้งเยอะก็ไปล็อกไว้ไปแคปไว
3: ้ครับ
2: ทั่วประเทศที่100เมกะวัตต
3: ์ต้องไม่เกินเท่าไหร่ต้องไม่เกิน100เมกะวัตต์
2: ถูกต้องครับทั้งประเทศเนี่ย
3: ครับ
2: เรามีกำลังการผลิตไฟอยู่ที่ประมาณ 50,000 เมกะวัตต
3: ์
2: เขาแบ่งให้แค่100เดียวสำหรับไปติดแผงโซล่า
3: ครับ
2: ซึ่งถือว่าน้อยมากเรามาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลยจาก100เป็น500
3: ครับ
2: และเดี๋ยวมีโครงการโซล่ารูฟท็อปที่ส่งเสริมให้คนติดมากขึ้นเนี่ยจะปรับจาก500เนี่ยไปหมื่นเมกะวัตต์เลยแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้เราปรับมุมใหม่เราไม่ได้มองว่าเป็นการติดแผงผลิตไฟไว้ใช้เองแต่มองว่าวันนี้เป็นการให้สิทธิ์กับประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าขอยืมหลังคาขอยืมที่ดินเอาแผงไปตั้งผลิตไฟออกมาการไฟฟ้าก็รับซื้อเหมือนไปซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าครับ ที่มาทำสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าครับแต่เที่ยวนี้เดี๋ยวในแผนผลิตพลังงานเนี่ยเราแบ่งส่วนหนึ่งเลยนะฮะปกติพอเราพูดเปลี่ยนผ่านพลังงานเดี๋ยวจะต้องผลิตไฟเพิ่มจากแสงอาทิตย์เพิ่ม คนก็คิดถึงอะไรฮะโซล่าฟาร์มเป็นโอกาสของธุรกิจเป็นโอกาสของผู้ประกอบการแต่เที่ยวนี้เราแบ่งหมื่นเมกะวัตต์บอกให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
3: สำหรับประชาชนที่เป็นหลังคาบ้านเท่านั้น
2: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นพอติดแผงเนี่ยเขาก็สามารถขายไฟเสมือนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเลยในที่สุดนะครับและที่สำคัญคือหลายคนก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเงินก้อนนะคือแผงโซล่าเนี่ยมันเป็นการลงทุนใช้เงินพอสมควร5กิโลวัตต
3: ์
2: ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1,300 1,400 1,500 ประมาณนี้เงินเยอะครับ
3: เ
2: ราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ต้องเอาเงินก้อนมาจ่ายดีกว่าแพ็กเกจใหม่ของรัฐบาลเงินกู้ที่เราได้มาเนี่ยนะฮะมีส่วนลดให้ 50,000สมมติจาก 140,000 ก็เหลือ 90,000 ใช่ไหมครับ 90,000 เนี่ยถือว่าดาวให้แล้วนะฮะ
3: ไม่ต้องดาวให้ก้อนหนึ่ง 50,000 บาท
2: ถูกต้องครับที่เหลือเนี่ยเราก็มีแผงโซล่าเรามีไฟที่ผลิตขนาดพวกโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเขาไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะอะไรฮะแบงค์ปล่อยเงินมาตลอดเพราะมันมีแผงโซล่ามันมีสินทรัพย
3: ์
2: มันมีไฟที่ผลิตได
3: ้
2: มันมีสัญญาที่รัฐรับซื้อแน่นอนนะฮะ20ปี25ปีว่าไปก็มีแบบเนี้ยแปลว่าขอแค่มีที่ขอแค่มีบ้านมีหลังคาน ั่งอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวเงินทำงานเองเดี๋ยวแบงค์ทำงานเองเอาแผงมาติดผลิตไฟขายได
3: ้
2: ก็เอาไฟที่ขายได้ไป
3: จ่าย
2: เรานั่งอยู่เฉย
3: ๆ
2: คำนวณดูแล้วเนี่ยไฟที่ผลิตได้ทั้งหมดนะมาผ่อนจ่ายส่วนหนึ่งยังเหลืออีกส่วนหนึ่งมาเป็นส่วนลดค่าไฟ คือรอบเดือนด้วยแล้วถ้าเมื่อไหร่นะครับคืนหนี้หมด7ปี10ปีแผงที่เราตั้งเนี่ย
4: ครับ
2: คืนหมดแล้วเนี่ยเท่ากับแผงโซล่านั้นจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าของประชาชนก็ผลิตไฟได้เท่าไหร่ขายได้เท่านั้นรับซื้อทุกหน่วยนะครับแล้วเงินตรงนั้นถ้าไปใช้ก็เป็นส่วนลดค่าไฟนะฮะยังคิดด้วยซ้ำว่าทำให้เป็นรายได้ไปเลย
4: เป็นแพสซีฟอินคัม
2: ก็เหมือนโรงไฟฟ้าเลยนะครับเพราะเที่ยวนี้เราไม่ได้มองแค่เป็นการเอาเงินกู้มาใช้แต่การเอาแผงโซล่าไปติดบนหลังคาประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลิตพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการสำรองพลังงานในประเทศเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วกำลังจะออกตัวแล้วในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกฝ่ายเร่งทำงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงการคลังตอนนี้คือพยายามจะทำทุกอย่างให้สะดวกที่สุดให้ง่ายที่สุดนะครับแล้วเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ตัดสินใจติดแผงโซล่า
4: แล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่า1ล้านครัวเรือนสมมติตัวเลขนะฮะแล้วมันจะไม่กระจุกอยู่เฉพาะบ้านคนที่มีสตุ้งสตางค์ที่เขามีกำลังพอที่จะเข้าถึงโซล่าเซลล์เหล่านี้อยู่แล้ว
2: ไม่ได้จำกัดเฉพาะหลังคาด้วยใครมีต่างจังหวัด
4: นะครับมีที่เยอะ
2: มีที่ดินนะฮะแล้วก็แคปไว้ที่5กิโลวัตต์นะฮะบางคนก็บอกว่าทำไมให้แค่นี
4: ้
2: แต่5กิโลวัตต์เนี่ยเราคำนวณแล้วเนี่ยเป็นปริมาณที่กำลังพอดีแล้วมันจะได้กระจายตัว
4: ไม่งั้นก็บ้านเหมาเป็น10 20หรือ100ขึ้นมา
2: ไม่งั้นก็บ้านคนเดียวบางคนผลิตไป50กิโลวัตต์100กิโลวัตต์นะครับก็มากินพื้นที่เพื่อน
4: มันก็ได้กระจายถั่วเฉลี่ยไปถึงบ้าน
2: 5กิโลวัตต์กระจายออกไปนะครับเราก็ดูว่ากำลังการผลิต5กิโลวัตต์เนี่ยต่อ1เดือนนะฮะก็จะผลิตไฟได้ประมาณสัก600ถึง700หน่วยถ้าตีเป็นมูลค่าคูณค่าไฟอยู่ที่ประมาณ4บาทซึ่งตอนนี้อัตราค่าไฟเราลดแล้วนะครับ200หน่วยแรก3บาททำแล้วนะครับไฟทางดึงออกแล้วนะครับเฉลี่ยค่าไฟไป3บาทกว่าเนี่ยถ้า600 700หน่วยมันก็ตีเป็นมูลค่าค่าไฟประมาณ 2,000 2,000 กว่าบาทมันหมายความว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยใครที่จ่ายบินค่าไฟเดือนละประมาณ 2,000 2,000 กว่าติดแผงโซล่านี่แทบจะเหมือนว่าได้ใช้ไฟฟรีเลยนะฮะเราก็อยากจะกระจายสิทธิ์เนี้ยออกไปให้มากที่สุดไม่กระจุกตัวนะฮะเฉพาะบ้านหลังใหญ
4: ่
2: เฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่ว่าพยายามกระจายโอกาสนี้ไปให้กับทุกคนทั่วประเทศ
4: แน่นอนพอมันมีโครงการนี้ออกมาเนี่ยหลายบ้านน่าจะเร่งในการติดตั้งก็มีความกังวลครับว่าเอ๊ะมีการเร่งติดตั้งแบบนี้อุปกรณ์ที่เอามาใช้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือเปล่าคุณภาพที่เอามาติดตั้งได้คุณภาพหรือเปล่าน
2: ี่คือเรื่องสำคัญมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราไปออกกฎระเบียบขั้นตอนเยอะแยะวุ่นวายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไปตามขั้นตอนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีเขาก็หนีขั้นตอนเขาก็ไม่ไปขออนุญาตแล้วก็ไปติดกันเองพอไปติดกันเองเนี่ยไม่ใช่แค่แผงอย่างเดียวสายไฟนะครับ เราก็เห็นหลายครั้งว่าพอติดตั้งเสร็จพอใช้เนี่ยไฟไหม
4: ้
2: นะฮะมันมีเรื่องของความปลอดภัยอยู
4: ่
2: เพราะเที่ยวนี้พอเราทำให้ขั้นตอนมันกระชับขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะฮะทุกคนมาขออนุญาตสิ่งเดียวที่รัฐจะต้องดู คือคุณภาพมาตรฐานการติดตั้งเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เราเข้มงวดกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไปเปิดทำขั้นตอนให้มันเยอะแยะวุ่นวายนะฮะแต่ก่อนจ่ายไฟเนี่ยการไฟฟ้าจะเข้าไปตรวจดูหมด บ้านก่อนที่จะตรวจรับรองติดสมาร์ทมิเตอร์ต้องเช็คว่าอุปกรณ
4: ์
2: มีคุณภาพการติดตั้งได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัยนะฮะถึงจะเชื่อมต่อให
4: ้
2: ก็ดูแค่ขั้นตอนนั้นอย่างเดียวซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายเนี่ยภูมิภาคนครหลวง บอกแล้วว่าถ้าติดแผงโซล่าไม่มีขายไฟคืนเขาใช้เวลา1สัปดาห์นะฮะแต่ถ้ามีขายไฟคืนก็จะทำให้เร็วที่สุดใช้เวลายังไงก็ไม่เกิน1เดือนนะเพราะฉะนั้นที่รอมาเป็นปีเนี่ยนะฮะก็เอาว่าหลักสัปดาห์นะฮะพอแจ้งไปเสร็จปุ๊บเขาก็สามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็รับรองให้ได้นะมันไม่ใช่แค่มาตรฐานอุปกรณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าของมีพอหรือเปล่านะแล้วทีมที่จะติดตั้งมี
4: ช่างที่ไปติดตั้ง
2: แล้วไม่คน
4: จำกัด
2: บางคนไปพูดต่ออีกบอกว่าเฮ้ยเผลอๆมีบริษัทยังรอติดตั้ง
4: แล้วลูกปากคือเลยฉันมีช่างอยู่ในมือเยอะ
2: ก็ในเมื่อเราหลักของเราเนี่ยแผงโซล่าเราก็เปิดกว้างให้แข็งแล้วก็จ่ายออกให้ประชาชนแล้วเราจะไปบีบคนที่จะมาติดตั้งเนี่ยให้ผูกขาดได้ยังไงเราก็ต้องให้มีการแข่งขันตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดแพลตฟอร์มนะครับให้ทุกคนทุกบริษัทที่อยากจะ มาประกอบอาชีพติดตั้งแผงโซล่าเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนหมดแล้วก็จะตรวจสอบดูว่าได้คุณภาพหรือเปล่าพยายามเปิดให้เยอะที่สุดแล้วก็กระจายออกหมด
3: ก็คือได้เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนที่มีทักษะที
2: ่
3: เป็นช่างโดยเฉพาะช่างไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งตั้งแต่ระบบติดตั้งหรือแม้แต่การ maintenance ที ่ดูแลตัวระบบด้วยนะครับตรงนี้เองก็น่าจะสอดคล้องกับตัวแผน PDP ที่มีการรับฟังความคิดเห็นกันไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแผนนี้ได้ยินท่านพูดในบางเวทีบอกว่าโอ้รอแผนนี้มา8ปี10ปีฮะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
2: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเรื่องก็ติดขัดทำอะไรก็ช้าหมดนะฮะแผนผลิตพลังงานซึ่งเป็นแผนสำคัญผมถามว่าถ้าเราจะรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนเราจะไปต่อยังไงครับแผนเนี่ยสำคัญเพื่อที่หนึ่งเกิดวิกฤตเรารับมือได้ผลกระทบน้อยลงสองมันต้องมีแผนเพราะพลังงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ค่าของชีพอย่างเดียวแต่เป็นปัจจัยในการประกอบกิจการในการทำธุรกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแผน
3: ครับ
2: ครั้งสุดท้ายเนี่ยเกือบ10ปีแล้วครับ
3: 2018
2: เราไม่มีแผนมันนะ2018นะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นจังหวะสำคัญมากในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังประสบกับวิกฤตพลังงานแล้วเราบอกต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นคงให้ราคาเนี่ยไม่แพงให้เหมาะสมนะครับและที่สำคัญมีพอสำหรับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสำหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจการลงทุนด้วยนะครับก็แผนเนี้ยเดี๋ยวจะคลอดแล้วนะฮะและผมก็กล้าประกาศเลยว่าเป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นแผนที่เป็นธรรมที่สุดที่ผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดเนี่ยใน10ปีนะฮะจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนี่ยใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งประมาณ 50-50 และในที่สุดอีก25ปีเนี่ยนะฮะเรามีเป้าหมาย Net Zero อยู่แล้วต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero นะครับสัดส่วนของพลังงานสะอาดไม่ต่ำไปกว่า 65% ที่เหลือก็ยังมีเรื่องของการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์เข้ามาด้วย
3: ครับ
2: ก็เป็นแผนที่สะอาดที่สุดที่ผมบอกเป็นแผนที่มั่นคงที่สุดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรื่องของแก๊สเนี่ยเราคำนวณจากปริมาณแก๊สที่ประเทศไทยเราสามารถผลิตได้เอง
3: ครับ
2: เราดูปริมาณแก๊สที่ผลิตได้จากอ่าวไทยนะฮะเรามีโอกาสที่จะผลิตได้อาจจะฝั่งอันดามันมีบนบกมีแก๊สที่เราได้จากเพื่อนบ้านอย่างพม่าที่มาในระยะใกล้ราคาถูกแล้วก็นิ่งเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเรามีแก๊สเท่านี้เราก็ควรจะมีโรงไฟฟ้าแก๊สเนี่ยนะในปริมาณที่มันเหมาะสม
3: มีปริมาณที่เหมาะสม
2: เพราะในอดีตเนี่ยนะฮะเราก็ไปคาดการไว้เกินเหตุ
3: แล้วคาดการกำลังไฟฟ้าที่เราจำเป็นต้องใช้ไว้ค่อนข้างสูง
2: พอสูงเนี่ยก็ต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าเยอะพอสร้างโรงไฟฟ้าเยอะโรงไฟฟ้าที่อยู่เฉยแม้กระทั่งไม่ผลิตไฟเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปจ่ายที่เขาเรียกว่าค่าพร้อมจ่าย
3: ครับ
2: คือไปจ่ายค่าลงทุนกับโรงไฟฟ้าทั้งที่ไม่ได้ผลิตไฟ
3: โดยที่เขา
2: ก็เลยทำให้ไฟแพงและ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลมาจัดการทั้งฝั่งที่ไปสนับสนุนไฟสะอาดแอดเดอร์ในอดีตสัญญาชั่วนิรันดร์พวกนี้นะฮะในราคาเป็นแพงก็ต้องตัดออกให้หมดซะเพื่อลดต้นทุนค่าไฟหรือการบริหารค่าพร้อมจ่ายพวกโรงไฟฟ้าอยู่เฉยไม่ได้ผลิตไฟให้เรามาใช้เนี่ยนะฮะก็ต้องไปตัดออกหรือไปใช้งานมากขึ้นเพื่อลดค่าพร้อมจ่ายตรงนี้ลงมานะครับแต่ต้องดูอย่างนี้ครับว่าอีก10ปีเนี่ยกำลังการผลิตจากแก๊สเนี่ยถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต
3: ์คือแก๊สที่ผลิตอยู่ณวันนี
2: ้ณวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนนะประมาณน่าจะ 30,000 กว่า 30,000 กว่าเนี่ย
3: มันจะหาย
2: จากวันนี้จนถึง10ปีจะหายไป 16,000
3: ครับ
2: 16,000 หายไปเราเอากลับมาแค่ 9,000 เอง
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นใน10ปีนี้ก็จะเห็นเลยว่าสัดส่วนของแก๊สเนี่ยลดลงเราก็คำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองในแก๊สอ่าวหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับถ้ามีการนำเข้า LNG เวลานำเข้าเนี่ยมี2แบบ
3: ครับ
2: คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ย บ้านเราก็แปลกก็ชอบไปซื้อแบบที่เขาเรียกว่าสปอต
3: ซื้อ
2: ไปซื้อเป็นครั้งเป็นคราวนะฮะ
3: ค
2: ือไม่มีการวางแผนในการซื้อนะฮะจะใช้วันไหนก็ซื้อวันนั้นแบบเนี้ยพอยิงกันที่ตะวันออกกลางราคาแก๊สเพิ่มขึ้นจาก10เหรียญไป30เหรียญเราก็ต้องรับราคาที่แพงแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยมีการวางแผนมีการไปผูก สัญญาระยะยาวให้ได้ราคาในราคาที่ถูกนะฮะแล้วราคาที่นิ่งไม่ขึ้นไม่ลงมากจนเกินไปนะฮะก็ต้องปรับสัดส่วนแบบนั้นถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดนะครับที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร
3: ่
2: เราก็ผลิตไฟจากแก๊สแค่นั้น
4: ท่านพูดถึง3เรื่องใหญ่ๆเนี่ยสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็เป็นธรรมที่สุด
2: ใช่
4: ขยายเรื่องเป็นธรรมที่สุดนิดนึง
2: 1ก็คือทุกครั้งเนี่ยพอเราประกาศบอกเปลี่ยนผ่านพลังงานจะประกาศแผนผลิตพลังงาน PDP มีคนกลุ่มเดียวที่สนใจคือกลุ่มทุน รีบไปเปิดดูว่าเปิดโควต้าให้แบบไหนกี่เมกกี่เมกกี่เมก
4: มันจะมีสัดส่วนอยู่ว่าจะซื้อขายจากรูปแบบพลังงานแบบไหนมา
2: แก๊สกี่เมกโซล่ากี่เมกนะฮะลมกี่เมก
3: ครับ
2: นะฮะกลุ่มทุนสนใจ
3: ครับ
2: แต่ต้องถามว่าแล้วประชาชนได้อะไรนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราจะแบ่งโควต้าลงไฟฟ้าเนี่ยการผลิตแล้วก็ซื้อไฟเนี่ยให้กับประชาชนก็คือโซล่าวูฟนี่ไงแล้วกระจายออกไปเป็นล้านหลังคาเรือนเลยนะครับนี่คือส่วนแรกแต่ส่วนที่สองเนี่ยก็คือตลาดรับซื้อไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู้ซื้อผู้เดียวผูกขาดการซื้อไฟแต่เพียงผู้เดียวหรือระบบที่เรียกว่า enhanced single buyer
3: ครับ
2: ตอนนี้กำลังจะเปิดอีกตลาดหนึ่งควบคู่กันคือตลาดรับซื้อไฟตรงแบบเสรีสำหรับไฟสะอาดซึ่งเดิมเนี่ยเรากะว่าจะทดลองให้สำหรับ data center แล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 2,000 เมกะวัตต์ทำมา2ปีก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งแต่ล่าสุดนะฮะในที่ประชุมกฟช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ยนะฮะเคาะออกมาเรียบร้อยว่าจะเปิดตลาดนี้ไม่ใช่เฉพาะ data center แต่ทุกอุตสาหกรรมที่ต้องการไฟสะอาดแล้วไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกก
3: ็
2: เปิดไปเลยนะครับแปลว่าผู้ใช้ไฟเนี่ยเขาสามารถเลือกซื้อไฟด้วยตัวเองใครผลิตคุณภาพดีสุดถูกที่สุดแต่ต้องเป็นไฟสะอาดนะครับก็ไปเลือกซื้อได้ไม่มีการผูกขาดให้มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแฟร์
3: คร
2: ับ เป็นธรรมกับทุกคนที่ต้องการจะมาผลิตไฟขายและเป็นธรรมกับผู้บริโภคคือผู้ใช้ด้วยเพราะเขาได้ช็อปเองว่าใครที่ผลิตคุณภาพดีสุดราคาถูกสุดเขาก็ไปซื้อจากคนนั้นเพื่อนเที่ยวเนี้ยในเรื่องความเป็นธรรมมี2เรื่องหนึ่งคือเราแบ่งสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเนี่ยล็อกไว้เลยคือเที่ยวนี้ล็อกเรื่องเดียวล็อกไว้ให้ประชาชน
3: ล็อกไว้ให้ประชาชน
2: ไม่ใช่ล็อกไม่ให้ประชาชนเข้าถึงกลับกันเราล็อกไว้ให้ประชาชนแล้วอีกส่วนหนึ่งในส่วนของตลาดเปิดอันนี้ปลดล็อกเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีสำหรับตลาดรับซื้อไฟสะอาดนะครับควบคู่กันเป็น2ตลาดเพราะเราก็บริหารความมั่นคงด้วยตลาดเดิมก็จะมี e-gas มาผลิตไฟจากแก๊สจากอะไรก็ว่าไปอันนี้บริหารเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแล้วทำให้ราคามันไม่แพงสำหรับทุกคนแต่อีกส่วนนึงก็เปิดตลาดไฟสะอาดรับซื้อไฟขายตรงแบบเสรีให้อุตสาหกรรมเขาเลือกได้ให้เขาเติบโตได้แล้วไม่เป็นไม่ส่งผลกระทบกับตลาดเดิมไม่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงกับราคาเดิ
3: ม
2: นะฮะคำสองเรื่องนี้ควบคู่กันก็จะอยู่ในแผนผลิตพลังงานแผน PDP
3: ครับเข้าใจว่าหลังจากนี้เองเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของสัดส่วนของพลังงานสะอาดมากขึ้นก็มีความกังวลอีกแล้วฮะว่าพอเราไปดูพลังงานสะอาดในอดีตเนี่ยต้นทุนมันจะสูงกว่า LNG สูงกว่าการนำเข้าก๊าซแบบนี้มันจะทำให้โครงสร้างค่าไฟของประเทศสูงขึ้นหรือเปล่าในอนาคต
2: วันนี้ไฟแพงเนี่ย
3: ครับ
2: ไม่ใช่เพราะไฟสะอาดนะครับแต่ไฟแพงเนี่ยเพราะแก๊สที่ต้องนำเข้ามาผลิตไฟมันแพงนึกออกไหมครับ
3: yeah.
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่พยายามกันไฟสะอาดด้วยการบอกว่าแก๊สถูกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะ
3: yeah.
2: เราเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้แก๊สแพงปวดวันนี้ไฟสะอาดนอกจากสะอาดแล้วถูกกว่าแก๊สด้วย นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราสามารถผลิตแก๊สได้นะ ไม่เหมือนน้ำมันน้ำมันเรานำเข้า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แก๊สเนี่ย ในอ่าวไทยบนบกหรือตอนนี้หลายคนสนใจในพื้นที่อันดามันหรือที่เอามาจากพม่าได้เนี่ยนะครับเกิน70ไป 80% นะเรานำเข้ามาส่วนน้อยเองนะฮะแล้วส่วนน้อยเนี่ยถ้าเจรจาดีๆผูกสัญญาระยะยาวดีๆเนี่ยนะฮะก็จะไม่เกิดผลกระทบเวลาตลาดพุ่งสูงขึ้นเพราะเกิดวิกฤตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันต้องสร้างความสมดุล ระหว่างตัวแก๊สส่วนหนึ่งเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอนะฮะในระหว่างที่เรากำลังพัฒนาระบบโครงข่ายทำสมาร์ทกริดลงทุนกับตัวแบตเตอรี่ลงทุนกับตัว energy storage ลงทุนกับตัวคาดระบบสมาร์ทกริดที่ต้องมีการคาดการมีการ forecast
4: ครับต้องใช้เทคโนโลยีมาคำนวณ
2: ถูกต้องพยายามไปให้เร็วที่สุดระหว่างทางเราก็ยังมีแก๊สซึ่งยังไงในมุมของเรื่องคาร์บอนก็ดีกว่าถ่านหินนะครับหลายคนทั่วโลกบอกว่าเป็น transitional fuel นะฮะก็เป็นพลังงานในช่วงเปลี่ยนผ่านเชื้อเพลิงในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญแต่เราก็บริหารในระหว่างนี้ไม่ให้เราเสียโอกาสจากการใช้ชีวิตจากการประกอบกิจการกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะเราก็ยังเดินหน้าไปสู่เป้า net zero เป้าไฟสะอาดของเราเพราะเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องความสะอาดเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องมันเป็นเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันนะเพราะมันเป็นเกณฑ์ในการค้าในโลกปัจจุบันและอนาคต
4: ต่อไปเขาจะดูด้วยธุรกิจของคุณใช้ไฟที่สะอาดหรือเปล่าในตัวแผนเองเข้าใจว่ามีการพูดถึงพลังงานใหม่ๆเช่น SMR
2: ครับ
4: หรือว่าบางคนอาจจะเรียกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กพอได้ยินว่านิวเคลียร์ขึ้นมาคนไทยอาจจะตกใจฮะอาจจะมีเซนซิทีฟกับคำนี้หน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้เราจะทำความเข้าใจได้ยังไงว่ามันจะมีความปลอดภัยกับคนไทย
2: ในแผนพลังงานเนี่ยเราเปิดโอกาสนะฮะสำหรับเทคโนโลยีใหม
4: ่
2: ๆที่กำลังพัฒนาตัวไปอย่างรวดเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก solid oxide fuel cell hydrogen geothermal รวมไปถึง SMR นะฮะซึ่ง SMR small modular reactor เนี่ยมีคำว่า reactor จริงๆมันก็เป็นส่วนต่อขยายเป็นลูกของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในอดีตแต่วันนี้ทั่วโลกเนี่ยทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเทคโนโลยีของ SMR เนี่ยปลอดภัยกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสกว่าเยอะบริหารง่ายกว่าเยอะนะครับแล้วมีโอกาสที่สามารถผลิตไฟในราคาที่เหมาะสมถูกได้และเป็นไฟที่ค่อนข้างเสถียรมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่มีการปล่อยคาร์บอนด้วยถ้าตัวเทคโนโลยีพร้อมถูกปลอดภัยเมื่อไหร่เราจะไม่เสียโอกาสในการไปรอเวลาในการเตรียมความพร้อมทำการบ้าน
4: ไม่งั้นต้องมานั่งปรับแผนอีกถ้าแผนไม่รอไปซึ่ง
2: ถูกครับเราทำการบ้านรอไว้เลยว่าถ้ามีใครจะทำที่ไหน
4: เงื่อนไข
2: เป็นยังไงจะดูแลยังไงให้ปลอดภัยลดผลกระทบยังไงเตรียมไว้ให้เสร็จหมดครับคือเหลืออย่างเดียวว่าถ้าเทคโนโลยีพร้อมเมื่อไหร่มาได้ทันทีเราจะได้ไม่เสียโอกาสไม่งั้นเราก็จะเห็นเพื่อนบ้านเราเวียดนามตอนนี้ก็ไปแล้วผมค่อนข้างมั่นใจว่าแผนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยไม่ทำให้ค่าไฟแพงขึ้นแบบที่หลายคนพูดเพราะสะอาดมั่นคงเป็นธรรมเนี่ยนะฮะเราก็ออกแบบมาให้ค่าไฟเหมาะสมสำหรับทุกคนเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายแต่เรื่องอะไรว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราผลิตไฟเช่นจากแก๊สเรามีแก๊สซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญเราผลิตได้เองอะโทษนะครับแต่สิทธิ์เนี้ยมันควรจะให้คนไทยได้ใช้ก่อนถูกไหมครับถ้ามีเหลือเราก็แบ่งให้ความเป็นธรรมกับประชาชนได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของพยายามโซล่ารูฟหรือบางคนติดโซล่าไม่ได้จริงๆเราก็ลดราคาค่าไฟให้นะฮะไอ้200หน่วยแรก3บาทเกิน200หน่วยถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับก็ลดให้อีกเพราะเอาไฟทางออกนะฮะเราก็ให้ความเป็นธรรม
4: วันนี้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าใจว่าเราจะเห็นงานนึงที่จัดกรุงเทพที่ไบเทคก็คืองานแก๊สเทคฮะวันแรกของงานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินก็มาเปิดที่งานด้วยงานนี้ผลตอบรับเป็นยังไงความสำเร็จสิ่งที่คนไทยได้จากการที่งานนี้มาจัดในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยคืออะไรฮะ
2: คืองานนี้เป็นงานใหญ่มากนะฮะในเซกเตอร์ภาคพลังงานเนี่ยแก๊สเทคเนี่ยเป็นงานที่ใหญ่ลำดับเผอใหญ่เกือบที่สุดอ
4: ่
2: ะเป็นงานระดับโลกนะฮะบริษัทยักษ์ใหญ่มานะฮะมีต่างชาตินักลงทุนมาไม่ต่ำกว่า 50,000 คนนะฮะในช่วง4วันมีการลงทุนเนี่ยจัดเดียวไป20บิลเลียน US ดอลลาร์ไม่ต่ำกว่านั้นหรือ 20,000 ล้าน US แต่ที่สำคัญคือเราได้โชว์เคสบ้านเราอะกลายเป็นเราเนี่ยนะฮะได้มีพื้นที่ตรงนี้นะฮะเราได้แสดงวิสัยทัศน์ของเราได้มีพื้นที่ตรงนี้เราได้โชว์เราได้ให้เขามาสัมผัสบรรยากาศของความน่าอยู่น่าลงทุนในประเทศ
4: ปิดท้ายช่วงท้ายของรายการก็จะมีครม.อันซีนฮะอันซีนครม.ก็คือว่าเป็นช่วงที่อยากจะให้ท่านแชร์เล่าถึงเบื้องหลังในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสนใจมากคือค่าไฟ 3บาทใน200หน่วยแรกทำไมมาทำได้ในยุคนี้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นทำไมคนไทยใช้ไฟแพงเกิน3บาทมายาวนานนะทำไมยุคนี้มันทำได้แล้วเข้าใจว่าไม่ง่าย
2: ไม่ง่ายครับถ้าจำได้เนี่ยเราตั้งแต่ฟอร์มรัฐบาลเราก็ประกาศเรื่องไฟ200หน่วย3บาทแล้วแต่ในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเวลาเขาคิดค่าไฟเดิมก็เป็นขั้นบันไดอยู่แล้วแหละนะครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำให้200หน่วยแรก
4: เ
2: หลือ3บาทนะฮะก็ปรับขั้นบันไดบนเนี่ยนะฮะจากเดิม400หน่วยขึ้นไปเนี่ยให้แพงขึ้นมาเพื่อให้คนที่ใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับมารับผิดชอบสำหรับคนที่ใช้ไฟน้อยแต่ปรากฏว่าพอประกาศมาก่อนหน้าเนี่ยพอทดสอบเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ
4: ์
2: ว่าไม่แฟร์นะฮะทำไมไปลด200หน่วยแล้วต้องมาเพิ่มค่าไฟ
4: เกิน
2: 400 500แล้ว400 500เนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่คนมีตังค์ไม่ใช่คนรายได้เยอะบางบ้านอยู่กันหลายคนนะครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ
4: ์
2: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วย3บาทให้เหลือ3บาทได้เนี่ยนะฮะเพราะถ้าไม่คิดหาวิธีเนี่ยการไฟฟ้าก็ไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะครับ
4: แม้เขาต้องไป
2: กระทบมันก็ต้องไปแบกรับก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไง
4: คร
2: ับ ผมก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรร
4: ม
2: ไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู
4: ้
2: เพราะมันไม่ได้โผล่มาในบินไงมันไปใส่ไว้แต่มันไม่โผล่ในบินเขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางนะฮะไม่เคยรู้เลยไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านนะฮะเยอะผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บินค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
4: การดึงค่าไฟทางออกมาเข้าใจว่ามันก็เป็นเป๋าซ้ายเป๋าขวามีกระทบกระทั่งไหม
2: ครับถ้าจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องกระทบอะครับแต่ว่าเราคิดตั้งหลักให้ดีว่าเรามีเป้าหมายที่จะรักษาประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยมันก็จบแต่เราก็ทำได้นี่เราก็เอาไฟทางออกละ200หน่วยแรก3บาทก็ทำไปเรียบร้อยละตลาดรับซื้อไฟขายตรงรอมา2ปีปรากฏตอนนี้ก็เปิดสำหรับทุกอุตสาหกรรมไม่มีลิมิตที่ 2,000 เมกะละทุกย่างก้าวกระทบหมดแน่นอนครับ
4: yeah.
2: ไม่ได้มีคนมาชอบสิ่งที่เราทำในทุกเรื่องหรอกผมเอา 10,000 เมกไปให้ประชาชนเนี่ย
4: yeah.
2: มีบริษัทกี่บริษัททุนกี่ทุนนะ yeah. นี่มันคือผลประโยชน์ของเขาปะใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สนไง
4: ครับ
2: นะฮะก็ไม่เป็นไรก็ทำอ่ะครับนี่ก็เราก็ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวจะมีออกมามากกว่านี้อีกนะครับเตรียมใจไว้เลยฮะ
4: ครับเชียร์กันนะเนี่ยยังไงก็สุดซอย
2: โอ้แน่นอนครับตอนนี้จะทะลุอีกแล้วครับ
4: ครับต้องขอบพระคุณนะครับท่านเอกรัตน์พร้อมพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่มาร่วมพูดคุยกับรายการคุยกับครม.อนุทินนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
5: ทุนพัฒนาสื่อปลอด
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT2HD ครับ

0: ทันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:35 นถึงเวลา 10:00 นทาง FM 92.5 MHz
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง
1: คร
0: ับ
1: พบกับผมชัยยายิ้มที่ไหนนะครับทุกเช้าวันเสาร์
2: อดีตนายกรัฐมนตรีนายโทนี่แบลร์ได้เยือนไทยซึ่งเป็นนายกอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษเนี่ย3สมัยได้เยือนไทยได้มาปรึกษาหารือกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของการพัฒนาความมั่นคงในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยนะครับจะต้องดูแลกันว่ามันจะมีการพัฒนากันมากน้อยกันขนาดไหนกันอย่างไรเนี่ยนะครับก็ถือว่านับว่าเป็นการเยือนที่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่านายโทนี่แบลร์เนี่ยก็ถามว่าก็เป็นประธานบริหารบริษัทโทนี่แบลร์ Institute for Global Change หรือ TBI เพื่อจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ปัญญาประดิษฐ์จนตลอดจนหาเรือประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ TBI มาเสริมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีนะครับนายเซอร์โทนี่แบลร์นะครับได้เดินทางกลับมาเยือนไทยอีกครั้งพร้อมระบุว่าจะพัฒนาในเรื่องของปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจเครื่องยนต์เศรษฐกิจเพิ่มความเสียสามารถปฏิรูประบบต่างๆนี่นะครับแล้วก็ถามว่าในเรื่องตรงดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่สามารถสร้างความแข่งขันในประเทศในระยะยาวได้ทั้งนี้เนี่ย TBI หรือ Tony Blair Institute for Global Change เนี่ยนะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในการทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติให้แก่รัฐบาลและผู้นำประเทศโดยทำงานใกล้ชิดกับรัฐบาลหลายประเทศโดยการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำเคลื่อนการนโยบายทางเศรษฐกิจให้เกิดผลอย่างจริงจังเนี่ยนะครับก็ถามว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการดึงดูดการลงทุนโดยอุตสาหกรรม AI semiconductor อุตสาหกรรมขั้นสูงการนำ AI ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถามว่าจะเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD เนี่ยซึ่งเป็นวาระแห่งชาติโดยเหตุตั้งเป้าหมายเป็นสมาชิกอย่างเดิมเต็มรูปแบบในปี2571นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถและพร้อมรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการผ่านในโลกของสีเขียวเรื่อง Global Exchange เนี่ยนะครับมีการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าดังนั้นเนี่ยการพัฒนาในการสตาร์ทอัพไทยแลนด์เนี่ยซึ่งก็โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเยือนออสเตรเลียการพบกับบริษัทแคนวานะครับซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่นะครับแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องการดำเนินการรวมถึงเรื่องโซลาร์รูฟและมองว่านอกเหนือจากการตอบโจทย์ด้านพลังงานและด้านเทคโนโลยีพลังงานยังสามารถนำมาใช้เป็นปัจจัยในการต่อรองทางการค้าระหว่างประเทศได้อีกครั้งโดยเซอร์โทนี่แบลร์เนี่ยได้กล่าวว่าในบริบทที่โลกกำลังเผชิญความขัดแย้งและความไม่แน่นอนประเทศไทยสามารถวางแผนบทบาทตนเองได้ซึ่งคุณอนุทินเนี่ยก็ขอบคุณเซอร์โทนี่แบลร์สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยครับที่มีการส่งสูงกันในเรื่องดังกล่าวมาติดตามกันในเรื่องของเช็คสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเศรษฐกิจโลกและก่อไทยก่อนการประชุม IMF และ World Bank ซึ่งในเดือนหน้าวันที่12-18ตุลาคมที่มีการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกและก็ยังมีผู้ร่วมงานมากมายก็เป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่สร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงเม็ดเงินในเรื่องของผู้สื่อข่าวผู้ดำรงผู้สื่อข่าวและผู้เข้ามาสามารถร่วมฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าหลายปีแล้วที่ไม่มีการประชุมกันในระดับนี้เนี่ยนะครับซึ่งเศรษฐกิจโลกเนี่ยกำลังขยายตัวแบบเริ่มๆไม่แรงประมาณ 2.5-3% 3.0 ต่อปีประเมินโดยธนาคารโลกและ IMF เนี่ยแรงขับเคลื่อนมาจากแรงเหวี่ยงของ2ปัจจัยที่ทำงานตรงข้ามคือบวกและลบด้านบวกก็คือแรงกระตุ้นหรือบูมที่มาจากการลงทุนด้านการปัญญาประดิษฐ์ที่ขยายไปสู่การลงทุนในช่วงโซ่อุปทานและก็การผลิตเทคโนโลยีระดับสูงและโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายไปทั่วโลกโดยการลงทุนเนี่ยนะครับใน AI semiconductor และพลังงานสะอาดเนี่ยโด รวมแล้วมีสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการลงทุนในเศรษฐกิจโลกในครั้งนี้แรงเวียงด้านลบก็คือลมใต้ที่มาจากภูมิรัฐศาสตร์โดยสงครามสงโดยเฉพาะสงครามในตอนออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยสูงเป็นสภาวะที่ขาที่สูงไม่ดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอาทิในเรื่องราคาน้ำมันสูงอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในขณะนี้เนี่ยขึ้นอยู่ระหว่าง80ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลเนี่ยนะครับอยู่ระยะพอสงครามในตะวันออกกลางที่มีท่าทีที่ยืดเยื้อและก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อโลกจะยืนในระดับสูงไปด้วยโดยคือประมาณ4.7%ในปีนี้ล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่3.4%เท่ากับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่อัตราเงินเฟ้อต่อเดือนเร่งตัวขึ้นอัตราทั้งเงินเฟ้อและอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานอย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ลดลงยังไม่ทำให้ตลาดเงินส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารสหรัฐเนี่ยจะปรับขึ้นราคาอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่15 กันยายนนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปแล้วก่อนหน้าเพราะความกังวลของตลาดพันธบัตรเรื่องเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นถึง40 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยจากสถานการณ์ดังกล่าวสำหรับประเทศต่างๆจะแตกต่างขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ว่าประเทศจะได้ผลประโยชน์จากไอบูมหรือไม่ประเทศที่พึ่งพลังงานนำเข้ามากน้อยขนาดไหนอย่างไรในขณะเดียวกันสำหรับเอเชียอย่างบ้านเราเนี่ยประเทศอย่างญี่ปุ่นจีนอินเดียเกาหลีใต้ไต้หวันก็ได้ประโยชน์จาก AI และไอบูมเซมิคอนดักเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์ที่จะช่วยลดทอนการขาดบัญชีดุลเดินขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้นราคาน้ำมันที่แพงขึ้นสำหรับจีนแก้ไขปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับกำลังซื้อที่เริ่มอ่อนแอและหนี้สาธารณะและหนี้รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นแรงต้านต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในกรณีของประเทศอาเซียนนักลงทุนก็มองว่าภูมิภาคอาเซียนกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ของการเป็นฮับทางเทคโนโลยีที่สำคัญแหล่งผลิตที่ทางยุทธศาสตร์ซึ่งบวกหนึ่งที่กระจายผลิตจากจีนรวมถึงวงโซ่การผลิตด้านเทคโนโลยีซึ่งเราก็เห็นว่าการลงทุนทางด้านโครงสร้างจำนวนมากมายเนี่ยไหลเข้าสู่ภูมิภาคเพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโครงสร้างพื้นฐานนะครับอาทิอย่างประเทศสิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียและไทยขณะเดียวกันธุรกิจการเปลี่ยนผ่านทางด้านเกี่ยวกับดิจิทัลก็เติบโตเร็วในภูมิภาคโดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนามนักลงทุนจึงมองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเติบโตทางด้านเทคโนโลยีด้านอุปสงค์และอุปทานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะครับในการเติบโตและความแตกต่างอย่างไรก็ตามอีกกลุ่มหนึ่งที่โตช้ากว่าประเทศทั้งหมดเนี่ยก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยยังไม่ได้ประโยชน์จากการลงทุนจากประเทศต่างๆต้องพึ่งกำลังซื้อภายในประเทศและการใช้จ่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับสำหรับไทยนักลงทุนมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเติบโตแต่ถูกดึงกลับด้วยปัญหาโครงสร้างด้านเศรษฐกิจที่เป็นวิกฤตและไม่ถึงแก้ไขปัญหาซึ่ง3ปัญหาหลักของไทยในสายตานักลงทุนก็คือผลกระทบของสังคมสูงวัยที่ลดขนาดกำลังแรงงานของประเทศซึ่งขณะนี้แรงงานที่เหลืออยู่ขาดทักษะและการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยภาคอุตสาหกรรมในการปรับตัวและพัฒนาไปในระดับสูงในสูงขึ้นในเทคโนโลยีเพราะว่าเป็นพระเอกและเปลี่ยนเร็วผลก็คือเศรษฐกิจสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและตกต่ำข้อที่2นะครับนี่คือเรือนที่สูงประมาณ85-87ถึง GDP ในขณะนี้เนี่ยกดทับกำลังซื้อในภายในประเทศทำให้กำลังจ่ายเพื่อการบริโภคในการบริโภคขยายตัวอย่างต่ำมากอย่างต่อเนื่องเพราะโรงเรียนมีหนี้ภาระสูงที่ต้องชำระประเทศไม่มีเงินค่าใช้จ่ายในประเทศที่จะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจต้องพึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐแทนเนี่ยนะครับข้อที่3ขณะนี้ความอ่อนแอของสถาบันภาครัฐเนี่ยสะท้อนถึงความไม่แน่นอนในนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างมากและการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสูงอย่างมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับสำคัญที่สุดนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมักจะสร้างความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำให้มากขึ้นล่าสุดอาทิในเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่ที่ได้ผลประโยชน์จากการไหลเงินของเข้าเงินจากกองทุนระหว่างประเทศขนาดธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยและเล็กเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยากขึ้นต้นทุนที่สูงขึ้นและการไหลของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเป็นการเติบโตในแบบ K-change เนี่ยนะครับที่อยู่ในวงจำกัดทั้งในแง่การเติบโตและการกระจายประโยชน์การเติบโตดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่จึงมองว่าอนาคตเศรษฐกิจไทยเนี่ย ว่าอยู่ที่การปฏิรูปจะทำให้เศรษฐกิจได้ประโยชน์เต็มที่จากการไหลเข้าของกองทุนประเทศรอบนี้และไม่ตกขบวนและไม่ใช่ประคับประคองเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหรืออุดหนุนราคาน้ำมันอย่างในปัจจุบันซึ่งจะมีแต่สร้างนี่ไม่สร้างปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะทำให้สภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันผู้นำ BRICS หรือ BRICS เนี่ยออกแถลงการร่วมมือเรียกร้องทุกฝ่ายยับยั้งชั่งใจในกรณีตอนออกกลางเน้นการเจรจาทางการทูตนะครับแถลงการบอกว่าให้มีการยุติในเรื่องของการกระทำสถานการณ์ที่เลวร้ายเน้นการเจรจาและการทูตทั้งนี้วันที่14กันยายนวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำกลุ่ม BRICS เนี่ย BRICS ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็ซาวท์แอฟริกานะครับร่วมประชุมสุดยอดเวลา2วันที่กรุงเดลีที่นครหลวงของมหานครเดลีเนี่ยนะครับแถลงการได้ร่วมการรับรองตั้งแต่วันแรกการประชุมโดยมีมติรับรองแถลงการร่วมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจสร้างการให้เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหตุการณ์ฉบับนี้เนี่ยนะครับยังเรียกร้องให้ทุกประเทศหันมาใช้การเจรจาในการทูตแทนเพื่อจะสร้างความเข้าใจในระยะยาวและนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่แหล่งข่าวเปิดเผยว่าระหว่างการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยทั้งอิหร่านทั้งสหรัฐอาหรับอิมิเรตประเทศที่ต่างๆเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันในบางประเด็นรายงานระบุว่าอย่างไรก็ตามตามค่อยคำการแถลงดังกล่าวเนี่ยสรุปผ่านประสาทการสายงานเบื้องหลังระหว่างประเทศสมาชิกไม่ได้เอกสารไม่ได้ระบุชื่อสหรัฐและอิสราเอลโดยตรงนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานการณ์ทั้งสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยก็ยังคงยืดเยอะต่อไปมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับก็บรรดาพ่อค้าทั้งหลายพ่อค้าอาวุธเนี่ยก็ยังที่จะปลดปล่อยอาวุธที่เรียกว่าค้างชำระต่างๆเนี่ยนะครับขออภัยครับยังค้างที่ยังไม่มีการใช้กันอยู่เนี่ยก็ออกมามีการระบายออกมาใช้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นเรื่องของธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมทางด้านภาคการค้าขายอาวุธของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับก็คงต้องดูกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับในขณะเดียวกันหอการค้าชี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าการอัดเงินหรือเร่งส่งออกธนาคารโลกออกมาประเมินถึงทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยใช้กรณีโมเดลเศรษฐกิจเดิมใช้ระยะเวลาถึง30ปีในการเป็นประเทศรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจโตเนี่ยเพียง 5.4% ต่อปีจะบรรลุเป้าหมายภายในปี2580ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนซึ่งสารสถาบันที่กครเสนอแนวทางReinvent Thailand เพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจที่อ่อนแอดังนั้นเนี่ยดร.พศอารามพัฒนานนท์เนี่ยประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าประเทศไทยเปิดเผยว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ใช่แค่อัดเงินหรือเร่งส่งออกแต่ต้องเร่งโครงสร้างที่เป็นต้นทุนประเทศของทั้งด้านระบบที่ซ้ำซ้อนระบบราชการที่ได้ใช้ดุลพินิจสูงและปัญหาการคอร์รัปชันที่บั่นทอนความเชื่อมั่นนักลงทุนสำหรับโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลระยะต่อไปในคนรักษาแรงการส่งออกของการลงทุนเนี่ยพร้อมทั้งแรงฟื้นการท่องเที่ยวขนาดเดียวกันเนี่ยต้องสร้างในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองความต่อเนื่องนโยบายไม่เพื่อไม่ให้โอกาสการฟื้นทางเศรษฐกิจเนี่ยสะดุดอีกทั้งนี้ภาคเอกชนยังจับตา3ปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยคือ1ความมั่นคงทางการเมืองเป็นความเสี่ยงที่ระดับสูงเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วงที่ไทยกำลังเจรจาการค้าและการลงทุนระยะผลกระทบต่อเนื่องนโยบายถ้าทำในประเทศนั้นเสียเวลาต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจภาพปรับครม.นำผู้นำที่มีความสามารถมาแก้จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนะครับคุณพศเนี่ยนะครับก็บอกว่าเห็นด้วยถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลเรื่องส่วนใหญ่มักจะทำให้มีการประเทศชะลอตัวเดียอีกหนึ่งปีปัจจุบันนี้เป็นช่วงเรียกว่าต่อที่ไทยมีภารกิจทั้งหลายในการเจรจาการค้ากับสหรัฐในการตกลงการค้าการเสรีไทยกับสหภาพยุโรปหรือ EU ที่ช่วงเข้มข้นการชุมนุมแบงก์รวมทั้งธุรกิจพลังงานไม่เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับข้อที่2มาตราฟันภาษีและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศหากไทยไม่เจรจาเงื่อนไขการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้ตามเป้าหมายต้องเผชิญด้วยอัตราที่สูงกว่าประเทศ

ที่สมมติต่อการท่องเที่ยวนักอุตสาหกรรมก็ต้องการท่องเที่ยวแต่ไม่น่าเชื่อเนี่ยครับในเรื่องของมีชาวต่างชาติในขณะนี้มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมากมายทีเดียวเนี่ยครับโดยเฉพาะยิ่งชาวอังกฤษชาวอเมริกันชาวรัสเซียเนี่ยมาอยู่ปักหลักอยู่ที่ทั้งเกาะสมุยทั้งที่ปายและชาวอิสราเอลเนี่ยครับมาเกาะมาปักหลักอยู่ที่ทั้งจีนขออภัยครับมาปักหลักอยู่ที่ทั้งปายทั้งเกาะภูเก็ตเนี่ยแล้วก็มีการเจรจาว่าจะดำเนินการกันอย่างไรเพราะว่ามันดำเนินการในเรื่องของดำเนินการทางธุรกิจทางการค้าผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องดูว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการปกครองทั้งกระทรวงมหาดไทยก็ดีทั้งในเรื่องของสถาบันสำนักงานตัวแห่งชาติเนี่ยจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกันอย่างน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะขนาดนี้อิสราเอลก็ดีทั้งชาวรัสเซียและชาวจีนสีเทาเนี่ยทั้งสังคมสแกมเมอร์เนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับในเรื่องตรงนี้มันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกันอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีกลุ่มจีนสีเทากลุ่มนักธุรกิจสีเทาในเรื่องของตะพกสีกากีเทาทหารเทาก็ร่วมไม้ร่วมมือในการลงทุนของชาวอิสราเอลของชาวรัสเซียเนี่ยต่างๆเมื่อไหร่ไม่ทั้งหมดสักทีนะครับในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของคดีหัวเขากระโดงก็ดีหัวสวเนี่ยมันก็ยังไม่ยุติกันสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะจัดการสักทีหนึ่งส่วนข้อตกลงของภาคเอกชนเดินหน้าทางเศรษฐกิจเนี่ยครับ10ข้อคณะที่1ก็รับผิดชอบด้านการลงทุนเรื่องการพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์และการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมไทยคณะที่2ดูแลเรื่องการค้าการท่องเที่ยวเรื่องเวลเนสภาคการเกษตรภาคในคณะที่3รับผิดชอบทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาทักษะแรงงานและคณะที่4ดูแลการแก้ไขปัญหากฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านสภาวะทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของความคืบหน้าในเรื่องของการเดินหน้าชัดเจนแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นข้ออันดับแรกรัฐบาลก็ตั้งคณะทำงานเพื่อเริ่มประชุมไปแล้วโดยคณะเนี้ยนะครับก็บอกว่ากกต.เสนอแนว17 reinvent เป็นกรอบเสนอปรับปรุงกฎระเบียบประสงค์ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องการใช้ในการพิจารณาขณะที่เศรษฐกิจภายในอยู่ในช่วงค่อยๆฟื้นตัวแต่เดือนหน้าไม่ค่อยได้เต็มศักยภาพท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกและภายในประเทศโดยปัจจัยเชิงโครงสร้างได้ดังนั้นจะเป็นการภาคการเป็นข้อกำหนดทางด้านเศรษฐกิจนะครับและทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลมีการจะมีการเลือกตั้งมีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการสักการนโยบายแต่ภาคธุรกิจกังวลความต่อเนื่องของนโยบายเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของแนะสัมพันธ์จีนดันการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ถามว่าอีกหนึ่งเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่ต้องเร่งฟื้นตัวคือภาคการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบหลายปัจจัยทั้งเงินบาทแข็งค่าความปลอดภัยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนปัญหาฝุ่น PM 2.5สถานการณ์ชายแดนเมืองที่ขอไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่แข่งสำคัญในอาเซียนมีข้างหนึ่งที่อ่อนกว่าไทยเยอะมากไม่ถ้าไปที่เวียดนามเนี่ยสูงกว่าไทยนักท่องเที่ยวมีทางเลือกนะครับนักท่องเที่ยวเมืองคนไทยก็มักท่องเที่ยวไปที่ประเทศเวียดนามประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนอย่างมากทีเดียวเนี่ยครับคู่แข่งสำคัญก็คือต่างชาติก็มองว่าสำหรับปี69จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสิงหาคมอยู่ที่22ล้านคนเป็นไปได้สูงทั้งปีอาจจะไม่ถึงเป้าหมาย33ล้านคนอาจจะต่ำกว่าปี68ที่มีนักท่องเที่ยว26ล้านคนทั้งนี้รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการที่สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยควบคู่การหารือประกอบการตลอดวงในเรื่องของโซ่การก้องการท่องเที่ยวเพื่อต้นทุนการเดินทางทั้งตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางค่าที่พักเพิ่มแรงจูงใจในนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดจีนที่มีความสัมพันธ์ต่อประเทศไทยจึงมีการเจรจาไทยเป็นปัจจัยหลักไม่ควรปล่อยให้เกิดกระแสความขัดแย้ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี
1: ้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งทีมงานผู้บรรยายในวันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยคุณบุญมาสีมาศนะครับคุณอานนท์นันตสุคนและผมพิญโยรุ่งสมัยก็จะได้ทำหน้าที่ในการบรรยายถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับในการพระราชพิธีนั้นในส่วนของทางหมายกำหนดการวันนี้นะครับเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ดังมีรายการต่อไปนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพอสถานพระราชมฤศิไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาในเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบส่งประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังสุดุสิตซึ่งในวันนี้การแต่งกายของผู้ที่มาเข้าเฝ้าก็จะได้แต่งกายในเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับก็ถือว่าได้สืบทอดกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนในส่วนของพระกิตติยศสูงสุดแด่

0: การแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีที่ผ่านมาในหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็จะได้มีตั้งแต่การบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับสัตตะเมื่อวานครับสัตตะเมื่อวานซึ่งแต่เป็นการครบ7วันในช่วงเมื่อวันที่17ถึง18มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานหรือ15วันเมื่อวันที่25ถึง26มิถุนายน2569และพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือ50วันเมื่อวันที่30ถึง31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและในวันนี้ในการพระราชพิธีสวดบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะเมื่อวาน100วันนะครับในวันที่18และ19กันยายน2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นนับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายเนื่องจากว่าเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระเกียรติยศนะครับดังนั้นแล้วจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียวครับซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนั้นในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของประเทศไทยในยุคจารีตแม้ว่าเมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันนั้นแต่ว่าวิถีปฏิบัติตามธรรมเนียมนิยมยังคงสืบเนื่องสืบต่อเนื่องมาหลายประการเลยทีเดียวจะเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันก็ปรากฏการจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรณท้องสนามหลวงอยู่หลายครั้งหลายคราวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากระนั้นก็ตามธรรมเนียมในการพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายจำนวนมากล้วนผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็มีการลดทอนขั้นตอนต่างๆลงเพื่อความเหมาะสมของบ้านเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับโดยที่ขั้นตอนในการพระราชพิธีและพิธีดังกล่าวนี้ล้วนมีความน่าสนใจซึ่งก็สามารถสะท้อนถึงคติความเชื่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องธรรมเนียมครั้งสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันเป็นยุคที่บ้านเมืองเข้าสู่สมัยแห่งความซิวิไลนะครับจึงมีการปรับปรุงรูปแบบและก็ขั้นตอนของการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายหลายประการเลยทีเดียวนับตั้งแต่ในช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นต้นมานะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของรูปแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองที่สืบทอดต่อกันมานะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีพระบรมศพพระศพเรามักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งอย่างที่กล่าวไปข้างต้นในส่วนของคำว่าสัตตมวานปัณณรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำดังกล่าวมีความหมายที่เหมือนกันครับคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำก็มีความหมาย ึ่งแตกต่างกันนะครับซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ซึ่งการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับด้วยครับซึ่งโดยทั่วไปครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับซึ่งพิธีกรรมจะประกอบไปด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือว่าที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวครับซึ่งจากหนังสือธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดงานพระบรมศพโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการอธิบายเรื่องพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานคือการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันถือเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพการทำบุญอุทิศถวายพระราชกุศลในช่วงนี้โดยเฉพาะในวันครบรอบ100วันเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อหนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรคาลัยครับซึ่งพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานของราชวงศ์ไทยยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญทั้งในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นครับแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมไปถึงการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ครับนอกจากนี้ยังนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยซึ่งนับว่าเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานนั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่18กันยายน2569ทางรัฐบาลเองโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมไปถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีครับซึ่งในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งโอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนิยกถาและนำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนา นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทัยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าด้วยครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเป็นการจัดสร้างพระโกฎจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีโอกาสในการดูแลรักษาไม้จันหอมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนับเป็นพุทธบูชาและเป็นองค์ประกอบสำคัญในพระราชพิธีอันทรงคุณค่าซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและแปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติและประกอบพิธีบวงสรวงอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งการแปรรูปไม้จันหอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทำเสร็จสิ้นครบถ้วนตามขนาดและจำนวนที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็ประกอบไปด้วยไม้จันหอมชนิดท่อนจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่นจำนวน 1,350 แผ่นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตรโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบเป็นไม้มงคลชั้นสูงและมีลักษณะรวมไปถึงคุณภาพที่เหมาะสมมีกลิ่นหอมดำเนินการตัดและแปรรูปด้วยความประณีตครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาซึ่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะมีผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นยืนหน้าเก้าอี้เพื่อรอรับในการเสด็จพระราชดำเนินเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในครั้งนี้นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติเข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งหลังจากนั้นก็จะทรงกราบในลำดับต่อไปครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกำลังทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงรับการถวายความเคารพครับและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้เป็นการอาราธนาศีลของเจ้าหน้าที่
1: ปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตะติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมัง

ุติยัมปิพุทธังตรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังตรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังตรณังกัจฉามิ

านิปันติภาปทานิสีเดนะทุกติยันติสีเดนะโภคตัมปทาสีเดนะนิพพติยันติ

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารในลำดับต่อไปครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดพระพุทธมนต์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะอีก10รูปซึ่งประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำครับนี่คือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปที่รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับหลังจากที่ได้ถวายประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทั้ง10รูปที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็ทำการถอนปิ่นโตออกจากอาสน์สงฆ์ครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์อีกสักครู่หนึ่งนะครับจะทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรอีก10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปครับหลังจากนั้นพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปและในช่วงเวลานี้ทางเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดรองโยงและปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปครับการปูลาดภูษาโยงนั้นถ้าเปรียบกับงานศพทั่วๆไปของประชาชนคล้ายๆกับก็คือสายสิญนั่นเองนะครับสำหรับพระภูษาโยงหรือเปรียบเสมือนสายสิญนั้นเป็นการดึงมาจากพระโกฏที่บรรจุพระศพนะครับซึ่งเป็นการต่อสายสัมพันธ์ให้ถึงแด่ผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับในการที่จะถวายหรือบำเพ็ญกุศลอะไรก็ตามแต่นะครับจะต้องมีการปูลาดพระภูษาโยงหรือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าสายสิญนั่นแหละครับโยงไปยังศพของผู้วายชนหรือพระบรมศพหรือพระศพของผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนั่นเองครับเพื่อที่การบำเพ็ญกุศลต่างๆนานาได้ส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับนั่นเองครับนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนศาสนาพุทธมาแต่โบราณกาลที่สืบทอดกันมาจนปัจจุบันนี้นะครับและหลังจากที่มีการถวายประเคนในส่วนของภัตตาหารแล้วก็ถวายผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง10ไตรขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

ริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพโพเรนตุทังกัปปาตันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

วัตสตังทีวัตุอเดเรกวัตสตังทีวัตุอเดเรกวัตสตังทีวัตุทีกายโกตุอรูโกตุทีกายโกตุอรูโกตุสุขิโตตุอันเมนธรรมกาจาสัพพรมกาตินีสิทธิปุจจังสิทธิปัมมังสิทธิราโภจโยนิจังปรเมนมหาราเดวรัตตาปรมณียาสหะอวัต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์วิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทางปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พระราชพิธีก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกด้วยการหลั่งทักษิโณทกนั้นภาษาทั่วๆไปที่ปฏิบัติกันในศพของประชาชนธรรมดาในการสวดเจริญในสวดพระพุทธมนต์ต่างๆนั้นเขาเรียกว่ากรวดน้ำนั่นเองนะครับการกรวดน้ำนั้นจริงๆแล้วก็มีที่มาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลมาแล้วที่มีการกรวดน้ำและปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโดยมีเรื่องเล่าในครั้งพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธทรงถวายเวลุวนอุทยานเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแด่พระพุทธเจ้าแต่การทำบุญในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารยังไม่ได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญนะครับแค่ถวายเป็นบุญกุศลเฉยๆแต่ยังไม่ได้มีการกรวดน้ำนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งทักษิโณทกหรือว่ากรวดน้ำอุทิศไปให้กับญาติผู้ล่วงลับที่มารอรับส่วนบุญที่พระเจ้าพิมพิสารได้ทำในครั้งนี้ทำให้ญาติเหล่านั้นได้รับส่วนบุญและก็มาแสดงตนให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นด้วยนะครับนี่คือที่มาที่ไปของการกรวดน้ำที่ต้องปฏิบัติในศาสนาพุทธเป็นต้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับการอุทิศบุญการใช้น้ำนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์และก็สื่อกลางทางใจในการส่งบุญกุศลที่ได้ทำแล้วไปยังผู้ล่วงลับนั่นเองครับจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่แค่การรินน้ำเท่านั้นแต่ว่าต้องอาศัยกระแสจิตที่แน่วแน่นึกถึงความดีและแผ่เมตตานั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในเรื่องของการกรวดน้ำเรามักจะได้ยินคำว่าสดับปกรณ์นะครับซึ่งคำว่าสดับปกรณ์เป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลโดยทั่วไปจะใช้ว่าบังสกุลนะครับแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายก็คือเป็นปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์ครับดังนั้นทั้งบังสุกุลและสดับปกรณ์มีที่มาต่างกันกล่าวคือบังสุกุลเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยการชักผ้าหรือทอดผ้าบังสุกุลส่วนสดับปกรณ์หมายถึงการสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งในงานพระราชพิธีพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงซึ่งมี7คัมภีร์นั่นเองครับซึ่งในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยพัชจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ โดยปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสครับซึ่งกำหนดการสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์จะอาราธนาสองสำรับสำหรับพระสี่รูปผัดเปลี่ยนการสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมจะมีทำนองเฉพาะหรือเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองนะครับซึ่งการสวดทำนองหลวงมี4ทำนองคือทำนองกะแบ่งเป็นกะเปิดเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดจะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวทำนองเลื่อนสวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนทำนองลากซุงสวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาส่วนทำนองสรพัญญะจะเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของในส่วนของการสดับปกรณ์และเรื่องของพระพิธีธรรมครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาจบเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์และลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์ในลำดับต่อไปด้วยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทำเช่นนี้ทรงปฏิบัติเช่นนี้ครบจนครบ3เที่ยวนั่นเองรวมทั้งเที่ยวแรก11รูป3เที่ยวเที่ยวละ12รูปรวมเป็น47รูปทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจนครบทั้ง47รูปแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงข่มในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยจะแสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนม์หรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนได้แก่พระรองหรือว่าชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศหรือว่าชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือว่าเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งในปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศและเรียกชั้นในว่าพระรองครับซึ่งพระโกศมีหลายประเภท โดยแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทรงรองทรงและพระโกศ

0: การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงและสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่สำหรับทรงพระศพและพระราชทานพระสัปปัตตดลเสวตฉัตรฉัตรขาว7ชั้นกลางกั้นพระโกศครับสำหรับพระโกศทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมาเป็นเวลานานครับจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543และได้นำออกไปใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์โดยการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานับเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้

0: ำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ยามมีกันนำไปฝากยามลำบากให้ไปทอด
2: นมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับและเจ้าพนักงานก็ได้ปู่ลาดพระภูษาโยงในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมนะครับเพื่อที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงทอดผ้าไตรทั้ง11ไตรเที่ยวแรกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและทรงพระดำเนินมาที่หน้าพระราชอาสน์ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับประกรณ์ครับ

0: อีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: เอวเมวะยิตุทินังปิตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิทตุ

0: พระพรเจริญพระราชสิริวัฒน์พิพัฒนามงคลประชนนำมาสุขทุกประการยังมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนับเสดเวลานี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระสมณเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณนับเสดขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ในส่วนของที่ได้ทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวแรกทั้ง11ไตรได้สดับประกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นก็ได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาเรียบร้อยแล้วในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งนะครับแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวด้วยกันขึ้นนั่งยังอาสงในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ก็จะสดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเที่ยวละ12รูปด้วยกันครับ

0: จากนี้นะคะเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้19กันยายน2569ครับในส่วนของการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นและสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงท่าราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 นครับทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เป็นการบรรเลงดนตรีไทยและเป็นการประโคมดนตรีไทยนะครับซึ่งวงดนตรีที่ใช้ในงานศพในงานพระบรมศพหรืองานพระศพก็จะเป็นวงปีพาทนางหงนะครับซึ่งเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและพระศพของงานเหล่านี้ซึ่งวงปีพาทนางหงเกิดจากการนำวงปีพาทไทยประกอบด้วยปีในระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กตะโพนกลองทัดชิงผสมกับวงบัวลอยซึ่งใช้ในงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพและพระศพนะครับประกอบด้วยเครื่องดนตรีคือปีชวา1เล่ากลองมลายู2ใบและเม่งสำหรับวงบัวลอยมาจากวงกลอง4ปี1นั่นเองนะครับซึ่งใช้เฉพาะงานพระบรมศพงานพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งยังอาจสงเรียบร้อยแล้วปูลาดพระภูษาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้นะครับเป็นการทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวที่1ครับเสร็จแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปประทับพระราชอาสน์นะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นที่รับการทอดผ้าไตรก็จะสดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ได้รับการส่งทอดผ้าไตรแล้วครับ
3: ยะตัมมิโนอุปจิตตวานิรุจจันติเตสังปัสโมสุขโฆ
2: พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวแรกของ12ไตรนะครับซึ่งจะมีการส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรอีก2เที่ยวครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีนะครับได้เก็บพระภูษาโยงและรองโยงครับพร้อมทั้งได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงฆ์ในเที่ยวแรกของ12รูปครับ
1: ท่านผู้ฟ ังครับสำหรับภูสาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฏหรือหีบศพโกฏอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินซึ่งทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวที่มีขนาดกว้างกว่าภูสาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับด้วยพานภูสาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูสาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูสาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูสาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูสาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกฏศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสงเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูสาโยงสาย2ไปบนอาสงแล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้จากนั้นนำภูสาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูสาโยงและรองโยงตามลำดับนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนพิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูสาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสินนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มีการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2นะครับที่จะรับการถวายผ้าไตรในลำดับจากนี้ไปนะครับซึ่งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปเที่ยวที่2ได้ขึ้นนั่งยังอาจส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้เจ้าพนักงานปู่ลาดรองโยงและปู่ลาดพระภูสาโยงนะครับเพื่อที่จะเตรียมในส่วนของการที่ทรงทอดผ้าไตรในอีก12ไตรเที่ยวที่2ครับของ12ไตรจำนวน3เที่ยวครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ปูลาดพระภูสาโยงเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการที่ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวที่2ครับแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง47รูปนั้นมาจากวัดต่างๆเรียกว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดราชบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรสาครนครนายกสมุทรปราการด้วยแล้วก็มีพระไทยในวัดไทยในอินเดียก็มาด้วยเช่นกันครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับ

0: ระสงฆ
1: ์พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็จะได้ทำการเก็บพระภูษาโยงแล้วก็รองโยงในลำดับต่อไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ของจำนวน12รูป3เที่ยวลงจากอาสงเพื่อที่จะทำการนิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปในเที่ยวที่3ก็เป็นอันครบทั้ง47รูปทั้งหมดรวมทั้ง11รูปแรกด้วยนะครับขณะนี้เป็นการนิมนต์พระสงฆ์12รูปเที่ยวที่2ลงจากอาสงครับ
2: ท่านผู้ฟังครับอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อช่วงข้างต้นในเรื่องของไม้จันหอมที่จะใช้เพื่อจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการนำส่งมอบไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแก่กระทรวงวัฒนธรรมเพื่อนำไปจัดสร้างต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองที่ได้รับมอบไม้จันหอมนั้นในเบื้องต้นสำนักงานขออภัยครับสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะนำไม้จันหอมดังกล่าวไปดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ด้วยความประณีตพิถีพิถันและสมพระเกียรติยศสูงสุดโดยนับจากนี้ช่างโลหะช่างไม้ประณีตและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะดำเนินการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์อย่างสุดฝีมือด้วยความละเอียดรอบคอบประณีตพิถีพิถันเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมประโยชน์และแสดงฝีมือเชิงช่างศิลปกรรมชั้นสูงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้เป็นที่ปรากฏสืบไปนอกจากนี้จะมีการบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันหอมพิธีบวงสรวงพิธีการตัดต้นจันหอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกไม้จันหอมที่จะคัดเลือกเฉพาะไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติไม่ตัดต้นไม้ที่มีชีวิตและกำหนดให้มีการปลูกทดแทนเพื่อรักษาสมดุลของพื้นป่าโดยการดำเนินการได้มอบหมายให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจำนวน20ต้นขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ150เซนติเมตรซึ่งเหมาะสมสำหรับการแปรรูปโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรมีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งและป่าผสมผลัดใบและเป็นแหล่งพบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงและปูลาดรองโยงและพระปูษาโยงเรียบร้อยแล้วและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวที่3ครับซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร12ไตรเที่ยวนี้เที่ยวที่3ครบแล้วก็จะครบทั้งหมด47รูปรวมทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกด้วยนะครับในขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรจนครบ12ไตรแล้วนะครับทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมทรงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบครับ

0: ระสงฆ์12รูป
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์ซึ่งเป็นเที่ยวที่3เที่ยวสุดท้ายครบทั้งหมดแล้วนะครับ47รูปด้วยกันขณะนี้เจ้าพนักงานได้เก็บรองโยงและก็พระภูษาโยงนะครับและก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง12รูปได้ลงจากอาสงแล้วออกจากพระที่นั่งแล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของไม้จันหอมที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของไม้จันหอมนั้นที่จะนำมาจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เบื้องต้นจะมีการแปรรูปไม้จันหอมจำนวน370ท่อนและไม้จันหอมชนิดแผ่น 1,350 แผ่นซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางแหล่งไม้ที่พบไม้จันหอมในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ใกล้เคียงยังพบไม้จันหอมต่างๆที่นอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติดูแลและขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับทรงรับการถวายความเคารพและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมนะครับในส่วนของพระพิธีธรรมก็จะทำการสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ต่อไปเช่นเดียวกันนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในส่วนของพิธีทรงบำเพ็ญพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: ู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จมาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่หนึ่งครับเมื่อทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จในวันนี้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในส่วนตรงนี้ประชาชนทั่วไปสามารถผ่านจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานได้นะครับซึ่งเฉพาะในวันนี้วันที่19กันยายน2569สามารถเข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 19:00 น.ครับทั้งนี้ประชาชนที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพนั้นโปรดแต่งกายสุภาพโดยกรณีเข้ากราบถวายนั้นให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นครับซึ่งสามารถเดินทางไปได้โดยเฉพาะในวันขออนุญาตย้ำในส่วนของวันนี้จะได้ตั้งแต่ในเวลา 13:00 น.จนถึง 20:00 น.ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระเกียรติยศแห่งพระวิทยาอุตสาหะและการอุทิศเพื่อแผ่นดินกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั้นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์โดยทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ซึ่งได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในส่วนพระองค์ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นการแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากและเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยยิ่งนอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลายาวนานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุด ทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าได้ทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาและก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะครับลงทางบันไดมุกระสันทางพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาประทับรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปนี้เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปนะครับซึ่งกองทหารเกียรติยศก็จะถวายความเคารพวงดุริยางก็จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังเพื่อกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทั้งในด้านของการทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติกรณียกิจในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐออสเตรียและอื่นๆอีกมากมายซึ่งไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดพระองค์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประจำวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้และทีมงานในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณบุญประกอบอบกลิ่นและผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณบุญมาสีมาศและผมอานนท์นันตสุคนลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการ

นาภูผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมปอโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาภูเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุนาภูเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาภูอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาภู125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยและกะตั้งอยู่มองเดียวกันครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งสกัดจากใบหวานสนโดยผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนะครับขนาด30กรัมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทบรรเทาอาการปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนคลุยขาคลุยบรรเทาอาการปวดจากแขนหักขาหักตอตอดแตนตอดแมลงสัตว์กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยติดต่อสอบถามและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งถึงพี่น้องถึงบ้านทั่วประเทศแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยขอบคุณพี่น้องที่ใส่แล้วบอกต่อขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจอุดหนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับข่าวคนคนผู้ไทยรับใส่พี่น้องมูนี้ตรงกับวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันครับผ่านมาแล้ว262วันยังคงเหลืออีก103วันจะถึงวันสิ้นปีใน262มื้อที่ผ่านมาพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราให้มีชีวิตมาถึงวันนี้ได้แต่อีก103วันจักสิเป็นแล้วใดเฮาสิมีชีวิตรอดฮอดสิ้นปีหรือบ่สิได้กินเงินคนแก่ไปฮอดมื้อนั้นหรือบ่สิได้เบิ่งลูกหลานประสบความสำเร็จหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับคุณงามความดีที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสำหรับพี่น้องทางพุทธส่วนพี่น้องทางคาทอลิกของเราครับฝากทุกเรื่องราวไว้ในพระเมตตาของพระกันแล้วกันเนาะนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพี่น้องครับ19กันยายนมื้อนี้มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้างมื้อนี้เมื่อปี2417รัชกาลที่5ทรงเปิดประพาสพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของเมืองไทยของเราก็คือมิวเซียมหลวงพิพิธภัณฑ์มองนี้ตั้งอยู่ที่หอคองคอเดียหรือศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังชะนอกสิ่งของที่นำมาแสดงมีโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุที่ทรงรวบรวมไว้มีทั้งสัตว์สตัฟเครื่องอาวุธโบราณเครื่องทรงและสิ่งของพระมหากษัตริย์ซึ่งก็นำมาเปิดให้ประชาชนเข้าชมทั้งนี้กิจการพิพิธภัณฑ์ของสยามเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โดยทรงริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่พระที่นั่งราชฤดีและก็ทรงย้ายไปที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ในหมู่พระอภิเนานิเวศในพระบรมมหาราชวังเพื่อทำการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงรวบรวมไว้เมื่อครั้งทรงผนวดและเครื่องราชบรรณาการจากต่างประเทศแต่ก็ยังไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมต่อมาในสมัยรัชกาลที่5พระองค์ก็ได้ทรงเปิดมิวเซียมหลวงให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรกในการเฉลิมพระชนมายุครบ21พรรษาต่อมาในปี2430ก็ทรงย้ายมิวเซียมหลวงนี้ไปตั้งอยู่ที่พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งก็เป็นบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครในปัจจุบันนั่นเองนะครับด้วยเหตุนี้ในปี2538
คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทยนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วเมื่อปี2403ในรัชกาลที่4พระองค์ก็เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์หลังจากที่ทิ้งรกร้างไปนานวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ19กันยายนเมื่อปี2498ประธานาธิบดีฮวนเปรองแห่งอาร์เจนตินาก็ถูกขับไล่ออกจากตำแหน่งนี่คือเหตุการณ์ในอดีตของ19กันยายนครับขอบคุณข่าวมูลนี้จากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์และก็จากเพจของรดิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครขอบคุณข่าวจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยมาถึงเรื่องของพยากรณ์อากาศมื้อนี้ซึ่งก็กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กันยายนก็บอกว่าบ้านเฮามื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์กายสกลนครเฮาจุดเนาะอีเมเนาะใครแน่เนาะก็ยาดอกฝนตกมาหลายมื้อแล้วบ้านเฮาน่ะนะนอกจากนั้นแล้วความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงในส่วนของวันพรุ่งนี้19ถึง21คาดจะมีฝน140ถึง160ของพื้นที่19กันยายนวันนี้ก็จะมีฝนตกประมาณนี้ส่วน20 21 22 23 24ฝนลดครับพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนคงเหลือเพียงร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนวันนี้คาดการณ์ได้ว่ามันสิเข้าหน้าหนาวแล้วปลายฝนต้นหนาวแล้วเมื่อฝนจะเข้าสู่ฤดูหนาวลมหนาวก็เริ่มพัดวอยๆมาแล้วครับอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสังเกตเบิ่งแต่ละมือเด้อความเย็นของลมมันแผ่ปกคลุมมาแล้วฝนหยุดเมื่อใดก็หนาวเหมือนนั้นเด้ผมเอาได้มาเรื่องของอุทกภัยต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับในประเทศไทยของเราที่พังงาครับพังงานี่ฝนตกแห้งขนาดเลยโอ้ยน้ำไหลท่วมอำเภอปากกงจังหวัดพังงาท่วมสำนักสงฆ์บ้านปากคลองมิดหลังคาเลยบังมงนะครับบ่ได้ธรรมดาเด้ต้องใช้เรืออพยพพระสงฆ์นักเรียนติดอยู่ในโรงเรียนหลังจากตัดขาดการเดินทางขณะที่อำเภอกระบุรีอันนี้กว่า30หลังครับจมอยู่ใต้น้ำซึ่งก็18กันยายนเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่การเกษตรไม่ว่าจะเป็นที่สำนักส

เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่ออพยพทั้งพระสงฆ์ประชาชนไปที่อาศัยชั่วคราวก็คือที่โรงเรียนบ้านท่าหันนั่นเองขณะเดียวกันก็มีรายงานว่านักเรียนจากโรงเรียนบ้านปากคลอง6คนครับไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้เพราะน้ำป่ามันท่วมตัดขาดเส้นทางคมนาคมน้ำมันท่วมถนนแล้วครูและแม่ครัวต้องดูแลจัดเตรียมอาหารให้นักเรียนพักคอยจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยนอกจากนี้ฝนที่ตกสะสมฝนตกต่อเนื่องที่พังงาครับทำให้ดินสไลด์ปิดทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งทำการเปิดทางให้ส่วนที่กระบุรีนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าไปท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบางวังตำบลแม่นางขาวตำบลกระบุรีรวมไปถึงบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบแล้วไม่ต่ำกว่า30หลังคาเรือนทางด้านในอำเภอกระบุรีหรือคูลาบุรีครับนะน่าจะตัวใดตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวต้องไปดูอีกครั้งนะครับแต่ว่าทางท่านนายอำเภอก็สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วนี่คือเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่พังงาส่งกำลังเจือไปถึงพี่น้องที่พังงาและก็ญาติพี่น้องของเราในเขตชุมชนของเราหมู่บ้านของเราอำเภอของเราจังหวัดของเราก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นไปทำมาหากินที่นั่นกันหลายคนนะครับส่งกำลังใจไปด้วยเมื่อวานนี้นะครับ18กันยายนเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิปยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ100วันวันนี้19กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรณียสภาในหลวงและพระราชินีพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพพระองค์พาเมื่อเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปก็สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาในหลวงและพระราชินีก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพพระองค์พาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดพระธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาจสงทรงจุดธูปเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและพระพรธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สีรูปสวดธรรมคาถาและทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสนับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีกรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้ในเวลา 8:55 นวิทยุของเราก็จะทำการถ่ายทอดสดพิธี100วันของพระองค์ผ่าด้วยนะครับก็ติดตามรับฟังและก็ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศของเราครับมาที่สกลนครสกลนครของเราจากเพจรนิดาเหลืองที่ติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้ก็โพสต์ผู้ว่ารนิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรนิดาเหลืองที่ติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองผู้ว่าก็รายงานนะครับว่าจับกุมได้5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้ารวม11เม็ดจาก
อำเภอเมืองสกลนคร

จับได้1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า11เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายและรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารก็บอกว่าจับกุมได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,285 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์รายงานนะครับว่าเมื่อวานนี้18กันยายนนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนครก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือที่เรียกกันว่าบ้านตุ้มโฮมปันสุขนั่นเองครับทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ณบ้านเลขที่110หมู่ที่4ตำบลพอกน้อยอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครโดยโครงการมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของจังหวัดสกลนครคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับการมอบบ้านในเทื่อนี้ก็จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนายวันลบไพยแสนและก็ครอบครัวซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่พักอาศัยที่มั่นคงและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครสำหรับการสร้างบ้านจำนวน1หลังภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดสกลนครเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครส่วนราชการอำเภอพันนานิคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนอาสาสมัครจิตอาสาและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมแรงร่วมใจกันซึ่งในโอกาสนี้ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธาก็ร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมเยี่ยมชมบ้านและร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแหล่งอาหารสำหรับบริโภคในครัวเรือนและสามารถพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลท่านก็บอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพราะเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและกลุ่มเปราะบางให้มีบ้านมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีในการดำรงชีวิตพร้อมกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์แรงกายและแรงใจจนทำให้บ้านหลังนี้สำเร็จเป็นรูปธรรมและกล่าวแสดงความยินดีกับนายวันลบไพยแสนและครอบครัวโดยขอให้บ้านหลังใหม่นี้เป็นสถานที่แห่งความรักความอบอุ่นความสุขและความปลอดภัยตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนเรื่องของขยะรีไซเคิลนะครับเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันระหว่าง 9:00 น.ถึง 12:00 น.หน้าลานจอดรถด้านหน้าฝั่งขวาศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่านะครับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลนครสกลนครก็จัดกิจกรรมใหญ่ครับชื่อกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลสกลวงเล็บเมืองนครนะครับนั่นก็หมายถึงสกลนครของเราสกลเมืองสะอาดประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวทางการคัดแยกขยะแล้วก็นำกลับมาใช้ประโยชน์ครับโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานส่วนราชการนำขยะรีไซเคิลดังกล่าวที่ผ่านการคัดแยกแล้วนี่มาจำหน่ายในตลาดนัดขยะรีไซเคิลโอกาสนี้นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆพบปะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่นำขยะรีไซเคิลดังกล่าวมาร่วมจำหน่ายพร้อมเชิญชวนหน่วยงานต่างๆภายในศาลากลางจังหวัดสกลนครร่วมกันคัดแยกขยะแล้วนำขยะรีไซเคิลออกมาจำหน่ายในกิจกรรมด้วยเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดนั่นเองครับสำหรับขยะรีไซเคิลที่เปิดรับซื้อก็ประกอบไปด้วยขวดพลาสติกหรือขวด PET กระดาษหรือกระดาษลังและก็ขวดแก้วโดยราคาที่กำหนดในกิจกรรมเมื่อวานนี้
ขวดน้ำพลาสติกดังกล่าวราคา8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมกระดาษสำนักงาน A4 ราคา5บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมกระดาษเศษสีรวมราคา2บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนกระดาษบรรจุภัณฑ์หรือกระดาษลังครับราคา3บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมและก็ขวดแก้วราคา1บาทต่อกิโลกรัมคุณผู้ฟังครับตลาดนัดขยะรีไซเคิลสกลเมืองสะอาดกำหนดมีการจัดทุก3เดือนทั้งนี้เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางนำวัสดุรีไซเคิลได้นี่กลับเข้าสู่กระบวนการใช้ประโยชน์ลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบต่อไปนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ดีครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลนิวบอกว่าสกลนครผวาสัตว์ปริศนาย่องกัดกินหมูตัวที่3ในรอบ1เดือนสงสัยจะเป็นเสือล่าเหยื่อสงสัยจะเป็นเสือล่าเหยื่อครับเหตุเกิดที่ไหนครับคำตะกล้าสกลนครของเรานั่นเองครับเมื่อ18กันยายนวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเกิดเหตุสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคำตะกล้าจังหวัดสกลนครหลังพบหมูของเกษตรกรของชาวบ้านอยู่ที่บ้านพรสวรรค์ตำบลแพทย์ถูกสัตว์ปริศนาครับบุกไปกัดทำร้ายจนตายคาคอกเป็นตัวที่3ในรอบ1เดือนนะในรอบ1เดือนสภาพซากก็มีรอยเขี้ยวฉีกขาดขนาดใหญ่มีร่องรอยการกัดกินในช่องท้องจนชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่าโอ้คงจะเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่หรือเสือที่ลักลอบเลี้ยงแล้วก็หลุดออกมาเป็นแน่ต่อมานายนพพรจันทระเสนาในอำเภอคำตะกล้าก็ได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ร่วมกับนางมนศรีท่อนจันทร์เจ้าของหมูนี่แหละไปตรวจสอบร่องรอยและสภาพคอกพร้อมแนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรคำตะกล้านายกติพลโชพลรัตน์เจ้าพนักงานป่าไม้อุโสก็บอกว่าดูจากบาดแผลนี่คาดว่าจะเป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อขนาดใหญ่ที่คุ้นเคยกับพื้นที่และย้อนกลับมาหาเหยื่อเมื่อหิวอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอผลการพิสูจน์ที่แน่ชัดเช่นติดกล้องดักถ่ายเนื่องจากพื้นที่ป่าค่อนข้างกว้างด้วยเบื้องต้นทางอำเภอและทสจสกลนครก็แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการออกหาของป่าหรือไปเฝ้าคอกสัตว์คนเดียวในเวลากลางคืนพร้อมเร่งสรุปข้อมูลส่งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไปเชิงลึกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวจากทางด้านอำเภอคำตะกล้าส่วนที่นครพนมนครพนมครับเมื่อวานนี้18กันยายนเวลา 9:00 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี2569โดยมีนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนบริษัทห้างร้านและประชาชนหลายท่านเข้าร่วมกิจกรรมและมอบเงินตลอดจนสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมจัดขึ้นณศาลาประชาคมยงใจยุทธก็คือบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับซึ่งก็งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อจัดกิจกรรมระดมทุนและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเนี่ยนำไปสนับสนุนกิจการด้านการแพทย์การสุขภาพอนามัยการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการโรหิตตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวนครพนมนี่ก็คือกิจกรรมของเหล่ากาชาดนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้ดำเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณภัยผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารของนครพนมด้วยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับนอกจากนั้นแล้ววันรวมน้ำใจกาชาดนครพนมปีนี้จังหวัดนครพนมก็บอกว่าร่วมกับเหล่ากาชาดนครพนมก็จะจัดขึ้นเพื่อรับบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของจากทุกภาคส่วนนะครับสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดภายในงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมปีนี้จัดขึ้น 16-27 ตุลาคม 2569 นะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพ
ยังอยู่ที่นครพนมเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายครับ13:30 น.ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดนครพนมท่านก็ไปเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและมอบโอวาทให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมที่สร้างผลงานก็คือได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่14แล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายภาสกรพุทธานุภาพผู้อำนวยการสำนักงานกกท.จังหวัดนครพนมและก็นักกีฬาตลอดจนผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธีจัดขึ้นณศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ครับในการจัดพิธีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันจนสามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครพนมโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดนครพนมก็อนุมัติเงินดอกผลของมูลนิธินี้เพื่อเป็นเงินรางวัลแก่ผู้ได้รับเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น 121,000 บาทครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับนครพนมนั้นมีการแข่งขันกีฬาจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่11ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคม2569โน่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นที่นั่นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมก็บอกว่าสามารถคว้าเหรียญรางวัลรวม12เหรียญครับประกอบไปด้วย1เหรียญทอง8เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 บาทโดยเหรียญทองนั้นเป็นผลงานจากกีฬาวูดบอลประเภทนับจำนวนการตีทีมชายนะครับขณะที่เหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาจากการแข่งขันกรีฑาเซปัตตะกร้อมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นวูดบอลตะกร้อลอดห่วงและก็โรลเลอร์สกีนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8จัดขึ้นระหว่าง 8-14 มิถุนายน2569ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเดียวกันนั้นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนตัวแทนจังหวัดนครพนมก็สามารถคว้าเหรียญเงินรางวัลได้8เหรียญประกอบไปด้วย2เหรียญทองและ6เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัลรวม 21,000 บาทโดยเหรียญทองเป็นผลงานจากกีประเภทกีฬานะครับแล้วก็ประเภทวิ่ง 1,500 เมตรและวิ่ง800เมตรรุ่นอายุ55ถึง59ปีชายส่วนเหรียญทองแดงมาจากกีฬาแบดมินตันและกีฬาวูดบอลนั่นเองครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวกีฬาและข่าวอื่นๆจากจังหวัดสกลนครและนครพนมที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนภูไทยจากวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์และก็ตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยซึ่งยังไม่มีจำหน่ายทั่วไปนะครับแต่ว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่วิทยุนาโพเรดิโอที่หนุ่มน้อยคนภูไทยโดยตรงสำหรับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงมีชนิดครีมครับขนาด30กรัมราคา50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์ราคา120บาทแต่ว่าชนิดสเปรย์หมดแล้วนะครับเหลือแบบลูกกลิ้งอย่างเดียวอันนี้เอาไว้สำหรับแก้อาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวจากการเอ็ดเวเอ็ดงานบางคนก็นั่งเหิงอย่างหนุ่มน้อยคนผู้ชายนี่นั่งวันละ 6-7 ชั่วโมงครับขาโตนี่เจ็บขนาดหลังก็เจ็บขนาดต้องทาบางๆนวดเบาๆสักพักมันกระสีบรรเทาอาการปวดแล้วก็ทำงานได้ตามปกติครับเจ็บกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายจากการนั้นอันนี้หรือตอดแตนตอดแมงงอตอดแขนหักขาหักเจ็บแห้งนะครับเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวสำหรับท่านที่เคารพที่จะสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงครับที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่ทางท่าแร่ใกล้สท.ต้อยสมจิตบางกายหรือดีเจต้อยสมจิตบางกายก็ไปซื้อไปรับครีมนวดสมุนไพรได้กับสท.ต้อยสมจิตบางกายหรือสอบถามก่อนนะครับที่หมายเลข0813800359ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาช่วงนี้เป็นช่วงการผลิตใหม่ในปีแรกนะครับอาจจะคลุกคลักในเรื่องของสินค้าอาจจะมีจำนวนไม่มากนักแต่ขอบพระคุณทุกท่านที่สั่งซื้อไม่ว่าจะสั่งซื้อ
ทางหมายเลขโทรศัพท์หรือทาง Lazada ทั้งเป็นเซตและก็เป็นโหลนะครับหรือเป็นขวดก็ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาไว้นะครับนำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบวานซนหรือภาษาไทยเรียกใบพระพรึงต้นพระพรึงใบบ่ใหญ่ลายปันไดบ่แก้ลายปันไดบ่อ่อนลายปันไดเอามาสกัดด้วยกรรมวิธีแบบโบราณนะครับซึ่งใบวานซนลายบานกระปู้ไว้ตามเพื่อนตามซ่านเอามาสำหรับเวลาแขนหักขากระลุยเจ็บแขนเจ็บขามันเอามาตัดล่นไฟมาประคบนะครับเพื่อแก้อาการปวดพกช้ำเคล็ดขัดยอกมูลนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดเอามาเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรแบบชนิดครีมนวดแบบน้ำชนิดสเปรย์นี่นะครับทั้งสเปรย์ทั้งลูกกลิ้งนี่นะครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตมาจากใบวานซนด้วยการสกัดพร้อมกับน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำเพราะฉะนั้นเวลาถ้าก็จะมีกลิ่นที่หอมโดยไม่ใช้สารแต่งกลิ่นกลิ่นคล้ายๆน้ำมันมวยครับในงาน้ำมันงาดำมีคุณประโยชน์หลักก็คือบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังอยู่แล้วเวลาผสมกันก็จะมีสารอนุมูลอิสระอันนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณก็คือสารที่เขาเรียกว่าเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้ซื้อทางวิทยาศาสตร์เอามาทาแล้วก็จะเกิดความมันน้อยหนึ่งหน้าหนาวนี่เป็นการบำรุงผิวพรรณด้วยสำหรับผู้สูงอายุกระสีบ่เหี่ยวหลายปันใดได้มันก็จะตึงขึ้นมาแล้วก็จะไม่แตกด้วยอันนี้ก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไปทาปูนแล้วช่างปูนจำเป็นแบบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนี่ยใช้มือประกอบด้วยได้เพราะฉะนั้นเวลาล้างเวลาอาบน้ำเอาสบู่มาฟอกล้างอย่างไรพอสักพักมันก็จะออกต้นๆในจักหน่อยเนาะก็เลยลองเอาครีมนวดสมุนไพรลองถูไปเบิ่งครับหมดเลยอาการตุ่นเหล่านั้นหมดไปเลยผิวมันแบบธรรมดายกเว้นตามเล็บมือต้องทำสะอาดเป็นพิเศษมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอีเมนเนาะมงแขนมงขามงหนังที่มันถือปูนนะเพราะว่าเอามือใช้แทนเกลียงบ่มีใครที่มีความสามารถแบบนี้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เพราะว่าเราไม่ใช่ช่างปูนมันก็ต้องเปื้อนธรรมดาเนาะอีเมนเนาะบอกว่าภัยแล้วอยากฝึกเป็นสังปูนมันบ่ธรรมดาได้เนาะมันก็ต้นมกลูกก็เอาครีมนวดสมุนไพรพระพรึงทาแล้วแอปเดียวครับไม่มีอีกเลยตื่นเช้ามาก็เหมือนร่างกายปกติไปหันไปนี้ได้สบายบ่ต้องยานอีกแล้วว่ามันจะต้นอันนี้คือพิเศษสำหรับสารบำรุงผิวพรรณอยู่ในน้ำมันงาดำนะครับส่วนน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่บ่แห้งหลายอันนี้นี่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดพี่น้องลองเบิ่งในสลากข้างขวดของเขานะครับจะเป็นส่วนผสมของครีมทาแก้ปวดแน่น้ำมันนวดบ้างและที่สำคัญก็คือยาหม่องทุกประเภทนะครับก็จะมีส่วนผสมนี้เพราะฉะนั้น3อย่างผสมกันออกมามันจึงมีคุณภาพบรรเทาอาการปวดนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับอันนี้ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีหลายคนก็โอ้ยเฝ้าติดตามตลอดไอ้นี่เป็นได้สิได้อยู่บ่นะครับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รอบที่2นะครับอันนี้นายอนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เว้าถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ก็บอกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานมาแล้วผมก็เห็นชอบแล้วนะว่าแสดงเอาเป็นว่าให้ท่านเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนก็แล้วกันผมเห็นชอบในหลักการแล้วว่าแสดงส่วนเงื่อนไขที่จะให้ 1,000 บาทรวดเดียว2เดือนนั้นนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเหมือนกันนะครับก็มอบให้ท่านเอกนิติไปแถลงแล้วผมจะไม่ก้าวก่ายงานของท่านนะว่าแสดงก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะอ่ะก็ตกลงตามนี้ว่าแสดงเพราะฉะนั้นครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสก็ต่ออย่างแน่นอนนะครับต่ออย่างแน่นอนแต่จะเป็นหลักการอย่างไรต้องรอแถลงข่าวอีกครั้งส่วนท่านทัศสุภจีหรือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เราก็บอกในตอนนี้นี่รับมือการค้าด้านนี้อย่างมากเลยสินค้าในประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบหลังจากธนาคารกลางสหรัฐมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ครั้งแรกในรอบ3ปีท่านบอกว่าเรื่องราคาสินค้านั้น
กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้นิ่งนอนใจดูแลและเบิ่งแย่งพี่น้องประชาชนอยู่ได้ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสอบถามทางนายเอกนิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำอย่างไรการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหรือไม่นางสุภัชชีก็ยอมรับว่ามีแน่นอนแต่ขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่พร้อมระบุว่าจะออกมาเพื่อเป็นแพ็กเกจของกระทรวงเศรษฐกิจโดยต้องมามองภาพรวมเพื่อรองรับตัวเลขไตรมาสสุดท้ายของปีก็คือ3เดือนสุดท้ายของปีนี้2569ในเลือกยานะครับต้องรอทางด้านนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีมาพูดต่ออายุเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งก็จะได้ชี้ชัดลงไปว่าจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ครอบคลุมทุกกระทรวงอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ก็เบาพื้นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เศรษฐกิจสินค้าที่กำลังจะขึ้นราคามันสินรับปีใหม่หรือแนวไหนเนาะโอ้ยขึ้นเงินให้ผู้สูงอายุในจังน้อยก็ได้ดอกเนาะหรือผู้ป่วยผู้มีอายุต่างๆการดูแลต่างๆนี่เอาเงินมาให้อย่างเดียวก็ได้แล้ววะเนาะ มาต่ออีกข่าวหนึ่งนะครับกพช.เห็นชอบลดค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้ลดค่าครองชีพประชาชนพร้อมขยายโซล่าภาคประชาชนเพิ่มเป้า 10,000 เมกะวัตต์หนุนสัญญาขายไฟยาว20ปีครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ประชาชนงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2569โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เห็นชอบค่า FT ขายปลีกที่16บาท25สตางค์ต่อหน่วยซึ่งก็จะทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.ก็รับภาระค่าคงค้างสะสมแทนประชาชนไปพลางก่อนพร้อมนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินกว่า 16,000 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟและควบคุมราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าให้อยู่ในระดับไม่เกิน363บาท53สตางค์ต่อล้าน BTU สำหรับงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าของประชาชนด้วยนอกจากนี้กพช.ก็บอกว่ายังเห็นชอบขยายโครงการโซล่าภาคประชาชนทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาภาคพื้นดินและลอยน้ำในรูปแบบ Net Building โดยขยายเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้ารวมเป็น 10,000 เมกะวัตต์กำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรารับซื้อ2บาท20สตางค์ต่อหน่วยพร้อมขยายระยะเวลารับซื้อจากเดิม10ปีเพิ่มเป็น20ปีทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนเดิมตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาก็จะได้รับการปรับขยายระยะเวลารับซื้อไฟฟ้าเป็น20ปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยรัฐบาลจะปรับลดขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น One Stop Service เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เองและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบอย่างสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ต้องติดตามตอนต่อไปครับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับทางการลาวดำเนินการมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรด้วยโดยสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลลาวสั่งการให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ยังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมประสานงานกับแขวงที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคซึ่งรวมถึงการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรระหว่างแขวงและเขตโดยเด็ดขาดตลอดจนห้ามนำสุกรและเนื้อสุกรจากต่างประเทศด้วยขณะเดียวกันทางการลาวก็ยังสั่งการให้ยกระดับการประเมินความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกทางด้านเงินทุนอุปกรณ์ที่จำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับสัตว์ด้วยนะครับไปที่ข่าวการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับที่ก้าวหน้าไปมาก
และก็ก่อความกังวลมากขึ้นต่อหลายฝ่ายด้วยล่าสุดนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติก็ได้เรียกร้องให้ประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีร่วมกำหนดมาตรการคุ้มครองความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจาก AI ควรที่จะพัฒนา AI อย่างรอบคอบโดยมองว่าการเร่งรัดพัฒนา AI อาจทำให้ไม่ทันได้มองเห็นถึงความเสี่ยงอันตรายด้วยโดยนายกูเตเรสเปิดเผยนะครับว่าในสัปดาห์หน้าระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติก็จะมีการหารือในเหล่าผู้นำจากทั่วโลกถึงประเด็นการยกระดับการกำกับดูแล AI ซึ่งเห็นว่ารัฐบาลทุกประเทศควรมีหน้าที่ป้องกันประชาชนจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นโดย AI ทั้งนี้ความกังวลเกี่ยวกับ AI เป็นประเด็นที่ร้อนแรงเรื่อยมาและหลังจากที่นายเจคอบคอกซอนอดีตนักวิจัยของ Anthropic ได้เปิดเผยเรื่องการลาออกจาก Anthropic ของเขาว่าเกี่ยวข้องกับความกังวลที่ว่า AI เป็นภัยร้ายแรงต่อมนุษยชาติในทศวรรษนี้และเขาต้องการให้บริษัทผู้พัฒนา AI ทั้งหลายชะลอการพัฒนาระบบด้วยอย่างไรก็ตามนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็มีความเห็นมีความคิดเห็นสวนทางโดยทรัมป์ก็มองว่าความกังวลเรื่อง AI เป็นเรื่องเหลวไหลและเตือนว่าการชะลอพัฒนา AI จะทำให้สหรัฐล้าหลังจีนพี่น้องครับเวลาในรายการข่าวค้นคนผู้ไทยมื้อนี้หมดลงแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยพร้อมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

0: นใจ
1: ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่กับ

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ายวันจากนางก็ต้องสั่งสอนแม่งามอนมิ่งมิดเมียควันจะจากกันจากบ้านหลังใหม่

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

0: เดียวไม่รักไม่เป็นไรหัวดีฉะไหนไม่เป็นแหล่งเห็นทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนเดือนละกี่คนเมียพี่มีชู้
1: จริงจังมึงสิงนี่ไม่น่าจะเป็น
2: แบบนี้เลยไม่เชื่อเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ได้ได้ก่อน
0: คน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหันละพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไม่ใช่แค่เสียงเพลงและไม่ใช่แค่รายการวิทยุที่คุณสามารถฟังได้ทั่วทุกมุมโลกหากแต่คุณสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเหล่านี้เช่นประวัติความเป็นมาของชาวนาโพประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอกุสุมารชมภาพขนบธรรมเนียมประเพณีชมทุกภาพกิจกรรมที่สำคัญเช่นงานเทศกาลโซ่ลำลึกขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอกุสุมารทุกภาพกิจกรรมมารวมไว้ให้คุณได้ชมพร้อมกับฟังเพลงและรายการวิทยุทั่วทุกมุมโลกที่ www.napo-radio.com FM 88.25 MHz

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่

0: งตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: คนลุกทุ่ง
0: คนลุกทุ่ง

0: ากโบสถ์สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมมิตเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3351

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจเพราะได้ฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเคยลาผู้หน้าตาดีกราบงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นหอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวและความสำราญที่ผู้แพรวอีเมะแพรวแม่ใหญ่แพรวนำพ่อใหญ่แพรวด้วยทุกมงทุกบอนครับกราบทำงามขอความสุขจงเป็นของพี่น้องเมื่อรับฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยเฉพาะผ่านคลื่นความถี่ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปจากรายการหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากหอมีคาเอลท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าและส่งรายการให้ฟังกันทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงสกลนครเกินครึ่งไม่น่าบึ้งหรือโกรธเกลียดใครยิ่งฟีดฟีดฟีดอำนวยการผลิตโดยพระกระสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีสำหรับใส่สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และขอบคุณคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงขอบพระคุณคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักกพลมหาดกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าล่าล่าล่าส่งมอบความสุขความมนซื้อให้พี่น้องได้ฟังผ่านคลื่นของเรารวมไปถึงทางออนไลน์ทุกระบบครับ16นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกา1ชั่วโมงโดยประมาณขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนซื้นยิ้มแย้มแจ่มใสกับรายการของเราครับชุมชนสกลทวาปีและส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางอำเภอกุสุมานทุกหมู่บ้านและก็ทางพลสวรรค์ลาปากเป็นบางส่วนพี่น้องทางนาว่าอำเภอพลนาแก้วทุกหมู่บ้านส่งกระจายเสียงให้พี่น้องฟังเด้อรวมไปถึงพี่น้องทั้งทาสนาเวงส่วนหนึ่งของสกลนครพี่น้องทั้งบายพาสด้วยส่งผ่านทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ฟังได้เป็นวันแรกนะครับหลังจากที่เงียบมิดกิลีมานาน ด้วยความเมตตาจากพี่น้องนะครับสั่งซื้อสมุนไพรสั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมสั่งกันมาหลายบอกต่อกันหลายเอาไปฝากเป็นของฝากจากพี่น้องหลายทำให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็พอมีสตุ้งสตังปรับปรุงคลื่นวิทยุขึ้นมาเมื่อวานนี้ช่วง16นาฬิกาไม่ได้เข้ารายการเพราะว่าช่างปีนเสาหลังจากปีนเสาเรียบร้อยก็ทดลองออกอากาศแต่บ่ได้จัดรายการวันนี้เป็นวันแรกนะครับดำเนินรายการสดตรงกระจายเสียงให้ครอบคลุมพื้นที่พี่น้องทางโพธิไพศาลฟังได้อยู่บ่น้อขอประคุณที่ผ่านมาว่าสิสั่งครีมนวดสมุนไพรเมื่อว่าสิโทรศัพท์มาสอบถามพี่น้องทางบ้านคอฟังได้อย่างชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งของสีสงครามก็ฟังได้ขอบคุณทุกท่านทุกที่ที่ให้กำลังใจและติดตามเราฟังครับช่วงเวลานี้ส่งกำลังใจหาทุกท่านแนะนำเพลงแนะนำรายการเข้ามาที่ไลน์ของวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงได้ครับที่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 104อันนี้ก็เป็นไลน์ของวิทยุนะครับสำหรับแนะนำรายการพี่น้องเข้ามาเป็นหมู่แล้วหลายแต่ยังไม่แนะนำยังไม่ขอเพลงและก็ทางห้องจัดรายการของเราก็สามารถที่จะดูที่หน้าจอคอมพิวเตอร์และก็มีเสียงขอเพลงแนะนำเพลงสนทนาได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะโทรศัพท์ทางไลน์ในช่วงเวลาของนักจัดรายการแต่ว่าสิมีอุปสรรคในช่วงของการเปิดเพลง เพราะว่าเสียงมันจะซ้อนกันกับเพลงอันนี้ก็เป็นข้อเสียถ้าพิมพ์ขอเพลงได้ก็จะเป็นการดีนะครับพบกันไม่ครับทักทายอีเมคุณลุงคุณป้าด้วยงานเพลงเพื่อส่งมอบความสุขความมนซื่นในช่วงนี้จากหนุ่มน้อยคุณผู้ไทยส่งให้กับทุกท่านนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วม้วนหรือไม่ม้วนลองฟังดูนะครับ
1: รายการ

นะครับฝากตอนอีโฟอิเมคุณลุงคุณป้าเออบางคนก็ไปลักลีอยู่ในเฮือนได้อันฮูละฮุกอันนามักแต่เท ออกมาเต้นทางนอกก็ได้ดอกอีแม่เอ้ยเออส่วนอีผัวเสือบ่เต้นดะเนาะเออเบิ่งทรงนี่คือสิบ่อยากเต้นปานใดผู้ชายนี่แต่อีแม่สิโอ้พี่น้องทางขาใกล้นี่เป็นอะไรพี่น้องทางขาใกล้นี่มักเต้นฮูละฮุกขนาดใดคันเพียงฮอนๆนั่นแหละเนาะอีแม่ทางทะเลนี่ก็เต้นหรือว่าเศร้าแล้วบ่เศร้าฮิตแล้วบ่หรือว่าตกเทนแล้วบ่ผมมาตกข้าวแล้วบ่เอาเพียงมวลเป็นกำลังเจอเด้อขอบพระคุณพี่น้องเด้อขอบคุณช่างเชษนะครับช่างเชษนี่โทรมาเมื่อกี้นี้บอกว่าสั่งสมุนไพร4ขวดเด้อทางตะแหนะครับต้องนี่ล่ะรบกวนไปทางกันดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับทางสทต้อยสมจิตมังกายไปส่งเราในเด้อแฟนรายการประจำเรามีเบอร์โทรศัพท์ของผมนี่โทรมาสั่งนะครับสิมีส่งฮอดเฮือนแล้วก็โชคดีเนาะสังเสดเนาะเทือแรกนี่เราเป็นโรคหยังก็เป็นบ่แม่นโรคเนาะเอ็ดน้ำ4หลายเด้ขอพ่น4หลายเฮ็ดแต่เวียกได้เพิ่นนี่เฮ็ดแต่เวียกเฮ็ดแต่งานนิ้วมือมันก็เลยมึนๆจักหน่อยว่าซั่นเด้ทีแรกก็สิสั่งซื้อยาแล้วชุดนึงมันต้องตัวใดก็ 3,000 กว่าเพิ่นได้ผมเบิ่งราคาแล้วเราก็ว่าโอ้ยเพิ่นว่าเดี๋ยวผมเอาลองอันครีมนวดเจ้าก่อนมึงเด้อว่าซั่นนวดก่อนเด้อว่าซั่นลองเบิ่งเนาะปรากฏว่าเราว่าถูกแล้วถูกแล้วว่าซั่นถึกแล้วอาจารย์เอ้ยว่าซั่นเด้เศร้าแล้วบ่สังเสดมึนนิ้วหั่นเนาะน่าจะเศร้าแล้วเพราะว่าเพิ่นสั่งอีก4ขวดเด้บ่แม่นเทื่อก่อนน่ะสั่งตั้งหลายบ่เอาไปฝากน้องฝากนุ่งฝากญาติพี่น้องอยู่กรุงเทพกรุงไทยนําขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับสําหรับสังเสดเมื่อกี้นี้โทรมาแนะนําเพลงหยังก็โรคประหลาดของสันติดวงสว่างครับร้องโอ้ยมักสันติคือผมขนาดเนาะสังเสดเนาะมีคนขอแล้วเพลงสันติมื้อนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็แนะนำมาไอ้บอกต่อมานำว่ามือก้อนกับอึ่งท้องได้บ่มีอย่างเศร้าใส่นี่ละสล่าวใส่อันขี้มวดจะลองเบิ่งว่าซั่นโอ้ยคือเป็นแนวนั้นเนาะเอาขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับดีอยู่บ่ล่ะสังเสดเอ้ยเอาไปใส่อันอึ่งท้องหั่นโอ้ยผมยังบ่ได้มีในคุณสมบัติของผมเด้บ่ได้มีคุณสมบัติข้างขวดเด้คุณสมบัติคางขวดนี่มีแค่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บกระตุนกระโตแข้งกระลุยขากระลุยมันเจ็บแล้วต้องไปทาบางๆนวดเบาๆตอนนี้มีเฉพาะลูกกลิ้งนะครับสเปรย์แบบน้ำแบบสเปรย์หมดแล้วนะครับยังไม่ได้ผลิตต่อมีแบบลูกกลิ้งอย่างเดียวขวดละ120บาทส่วนครีมนวดเพียง50บาทนะครับเฮ็ดยากได้อีเมลกว่าสิได้มานี่โอ้ยเฝ้าเบิ่งอุณหภูมิความร้อนของมันเฝ้าเบิ่งระบบของมันระบบโบราณก็จริงเท่แต่พิธีพิถันกว่าสิได้นี่โอ้ยถ้าเฮ็ดกลางคืนนี่ก็จะเกือบแจ้งพุ่นแล้ว เกือบแจ้งได้แต่ละเทื่อที่ผมเฮ็ดก็ได้ตื่นมาก็ยิ้มเปื้อยิ้มเปื้อยคือเก่านี่แหละเพราะว่าเป็นความสุขของผู้ผลิตนะครับขอบคุณสักเสดเด้อเดซิฝากเพลงม้วนๆให้พี่น้องที่ส่งทางแอปพลิเคชัน LINE เด้อไลน์ของวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้นะครับพี่น้องกับมาเป็นหมู่หลายอยู่เด้มาเป็นหมู่หลายอยู่นะครับทางไลน์ก็ได้แต่ว่ายังบ่ได้มีโทรขอเพียงมาเนาะนะครับทางแอปพลิเคชัน LINE ทางไลน์ของวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงซื้อไลน์ว่าวิทยุมีสัง FM 10450นะครับพี่น้องเด้อถ้าโทรทางไลน์แนะนำกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแต่ถ้าโทรสั่งครีมนวดสมุนไพรสอบถามกับผมในช่วงนี้0898633349แต่ว่าโทรมามันพ่วงหลายอุปกรณ์เด้ กว่าสิสลาวรับได้ต้องขออภัยด้วยโทรทางไลน์ก็ง่ายกว่านะครับแอดไลน์เป็นหมู่ไวเดอร์มื้อนี้ฟ้าแจ้งตั้งแต่เสาเนาะอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฟ้าแจ้งจังปางตั้งแต่เสาเด้แดดเริ่มมาแล้วผ้าห่มผ้าปกที่ทางเอาไปตากเนาะมื้อนี้เนาะอีเมเนาะฝนสิลดลงไปเรื่อยๆได้มื้อนี้วันที่19เนาะนะครับถึง21นี่ฝนลดลง40ถึง60ของพื้นที่อันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นเว้าหลังจากนั้นวันที่22ถึง24แห้งลดลงครึ่งนึงพุ่นเด้นั่นก็หมายความว่าลมหนาวก็เริ่มพัดมาแล้วลมหนาวไว้ๆเข้ามาแล้วเอาจังสันแล้วเนาะอีเมเนาะเบิ่งแย่งกันไปเด้อนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เด้อพี่น้องที่เจ็บใครได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้พิการไปวัดมีใดเด้อ
ไปวัดวิไลก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุอธิษฐานเอาจุดเทียนเอาเวลาคุณพ่อเทศก็ได้ว่าเวลาพระวาจาของพระเจ้าก็ได้ว่ามืออื่นนี่ไปวัดสำหรับพี่น้องที่สุขภาพแข็งแรงนะครับเพราะว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้ตรัสไว้เมื่อวันที่12สิงหาคมในเดือนที่ผ่านมาโอกาสออกมาพบปะและสอนคำสอนแก่คริสเตียนในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์อยู่ที่มหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันพระองค์ชี้ว่าการฉลองวันอาทิตย์ต้องมีศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางร่วมพิธีมิสซาผ่านออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถแทนการไปร่วมพิธีจริงๆเพราะหัวใจของวันอาทิตย์คือการที่คริสเตียนไปรวมตัวกันฟังพระวาจาและรับศีลมหาสนิทด้วยกันคริสเตียนไม่ถูกเรียกให้เป็นเพียงผู้ชมแต่ต้องมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างจริงจังด้วยนอสังเสียดเนาะ

0: ผู้หญิงมันบอกมันบ่ไปอีแม่เอ้ยมันหายผม
1: รายการพักพิงใจพักพิงใจ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ะครับสายยันสัญญาครับร้องอัลบั้มใหม่ล่าสุดกว่าสิเปิดลาวใดเนาะโอ้ยคอมพิวเตอร์มันทำงานหลายอย่างครับมันทำงานหลายอย่างจำคำสั่งบ่ได้เพื่อนเราว่าจึงฟังเสียงซะก่อนได้สั่งทำอะไรนี่สั่งทำอะไรนี่ว่าสันคือคนนะเนาะเอ็ดเวียกหลายอย่างรถติงตองได้คอมพิวเตอร์คือกันในอีเมลว่าพื้นคอมพิวเตอร์นี่ก็ปีหนึ่งสิผมสิทำความสะอาดเทือนึงเด้เอามาซีดน้ำล้างในอีเมลประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสั่งคอมพิวเตอร์อยู่แล้วถ้ามันฝุ่นจับหลายนะครับพัดลมมันก็มีแนวบังเนาะมันพัดลม CPU มันสิฮ้อนนะครับมันบังมันระบายอากาศบ่ได้บางคนก็แค่แกะออกมาแกะพัดลมออกมาแล้วก็ปัดฝุ่นแล้วก็ใส่อันน้ำยาหล่อเย็นเข้าไปในมง CPU นั้นมันก็อยู่ได้ต่อไปสิมันสิฝุ่นจับเผลอกระยาได้แต่ผมนี่บ่แม่นได้บ่แม่นแนวนั้นพัดลมก็จะไม่แกะนะครับพัดลมก็ยังไม่แกะเอาน้ําแกะเฉพาะเมนบอร์ดออกมาซีดน้ําล้างซะก่อนได้บ่แม่นล้างทั้งหมดเนาะแกะเอาเมนบอร์ดออกมาแผงวงจรไฟฟ้าหั่นน่ะแกะออกมาซะก่อนแล้วก็ซีดพึ่งลมเป็นมือพุ่นเด้พึ่งล่มได้บ่แม่นตากแดดให้มันแห้งจบเจือมือไม้จังประกอบเข้าไปไม้ก็ทำงานได้ตามปกติส่วนเคสหรือว่ากล้องมันนะครับมันก็มีขี้ฝุ่นหลายก็เอาน้ำไปซีดเลยยกเว้นอย่าให้มันถูกพัดลมหรือ power supply มงเสียบไฟนะอย่าให้มันไปทึกเด้อเอาผ้าซุบน้ำเซ็ตบางๆเอาหรือว่าแกะออกมาก่อนก็ได้ฉีดน้ำล้างใหม่แล้วก็ประกอบใหม่อันนี้สั่งคอมพิวเตอร์ก็ฮู้ดีแต่ว่าบ่มีไผเฮ็ดแบบผมได้1ปีก็จะทำสะอาดแบบนี้แหละมันให้มันลื่นได้ถ้าเครื่องมันขึ้นมาเป็นหน้าจอสีฟ้าเมื่อใดแสดงว่า CPU มันมีปัญหากับแรมมีปัญหาสองอย่างเท่านั้นเด้สำหรับอันไฟเข้าและขึ้นจอแบบจอสีฟ้าหะนะจอสีฟ้ากระจ่าบ่มีตัวหนังสือต้องปิดแล้วเปิดใหม่แสดงว่าขี้ฝุ่นมันหลายนะครับขี้ฝุ่นคอมพิวเตอร์หลายเท่านั้นไม่มีอะไรนะครับสำหรับพี่น้องที่เปลี่ยนช่องของการเสียบฮาร์ดดิสอันนี้ก็มีความสำคัญขึ้นกันได้เวลาประกอบเขาต้องเสียบช่องเดิมสายเดิมนะครับสายไฟเนี่ยบ่เกี่ยวได้สาย SATA สายข้อมูลต้องเป็นสายเดิมเพราะฉะนั้นเราก็สิเป็นจอสีฟ้าคือกันกว่าสิกูได้เป็นเวียกอีกเอ้าเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยถึงแม้ว่าผมสิหูอยู่แต่ว่ายังบ่ได้สั่งน้ำยาหล่อเย็นมานะครับยังบ่ได้สั่งน้ำยาหล่อเย็นมาเลยมีแต่ล้างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยหายใจไม่สะดวกคอมพิวเตอร์ก็หายใจบ่สะดวกคือคนเด้คือคนนี่เด้แต่เพื่อนมันอัพแน่บ่เคยเปิดหน้าต่างเลยโอ้ยเข้าไปทางในมันก็ไม่อยากก่อขี้ฝุ่นมันก็หมุนวนอยู่พอประมาณนั้นแห้งเปิดพัดลมแห้งเต็กแล้วบาดนี้จักไอจักจามมันก็มีบ่ได้โรคประจำตัวก็ได้คือกันเนาะอีเมลเนาะคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันต้องเข้าใจ แต่ว่าผมนี่ใช้โปรแกรมหลายพูดเด้เครื่องเวลาเดียวกันนี่ใช้เป็น10โปรแกรมบุ่นมันก็เลยอันถ้าบ่แห้งแต่แท้นี่มันก็เลยเพ่งก็เลยขางเมื่อกี้นี้บ่ไปเราโต้ตานการทำงานของผมสนอกว่าว่าเวลาไปหลายแล้วเนาะอีเมลเนาะเมื่อกี้นี้เพลงคือสิมวนอยู่หรอกเนาะฝากความสุขความมนต์สืนด้วยเสียงเพลงคุณสายยันสัญญาขับร้องกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงอย่างใครจำได้อยู่บ่เมื่อกี้นี้เนาะเพลงเมื่อกี้มันผู้ใดจำได้อยู่บ่ซื้อเพลงเก่าๆนะเดี๋ยวผมหาซื้อเพลงก่อนผมตั้งเพลงเอาไว้เมื่อกี้นี้มันอยู่ใส่แล้วเมื่อกี้นี้เนาะหัน ซื้อเพลงของคุณสายยันสัญญาโอ้เทพธิดาจำแรงนะครับเทพธิดาจำแรงเมื่อกี้นี้มีได้ฟังเฮิงเลยได้เจ๊จอกเอ้ยเป็นใดฟังใดอยู่บ่เทพธิดาจำแรงกันโทรมาเธอใดหรือมาหาเธอใดอย่าลืมเด้อไอ้หนุ่มรถไถนะไอ้หนุ่มรถไถนะผัวสันมักแท้ๆไอ้หนุ่มรถไถนะ เดี๋ยวนี้ยังมักอยู่บ่ไอ้หนุ่มรถไถอันชีวิตจริงมันมักอยู่บ่หรือมักแต่เพียง พี่น้องทางวนาสามัคคีอุ้มจานไปได้ได้พี่น้องทางวนาสามัคคีอุ้มจานกุสุมานฝากคู่อันคู่น้ำฝนมาอันนี้ก็ได้อย่าเจ้าก็เอาไปท่าขี้เหินมาเด้อว่าซั่นอันนี้ก็เอ้าบ่ได้อยู่ในคุณสมบัติผมอีกได้นะ บ่ได้อยู่ในคุณสมบัติขี้นวดเด้อเราก็บอกว่าฟ้าคู่น้ำฝนเอ้ยไปบอกนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะเด้อคอยอยากรีวิวให้เราฟังว่าคอยเอาไปท่ามากี้เฮือนเราอะเด้เอ้าขอบพระคุณเป็นอย่างมากมันไม่ใช่จะเสมอไปได้มันถือกับหมาเจ้าได้มาคนอื่นอาจจะบ่ถือก็ได้ได้แต่ว่าหมาของผมนั่นมันถือตีหัวหยางขาเปปับๆๆโอ้ยมันถือตีหัวเส้นประสาทมันบ่ทำงาน
คาร้อยไปหมดเลยอีเมย์เอ้ยเออลูกบ่ได้ผมใช้แบบสเปรย์แบบน้ำนั่นแหละเออถ้าเป็นลูกกิ้งก็ทอดหัวออกมันแล้วก็เทใส่รถใส่ซองขวดขวดที่3มือที่3นี่มันคาดหนีเลยครับสงสัยมันหวนเนาะผิวหนังของหมาเฮาบ่ฮู้จักว่าบางหรือหนาเนาะแม่นบ่สังเสดหมามันคาดหนีเลยเออตั้งแต่มื้อนั้นผมค่อยๆยู่อํามาท่าให้หมดขวดที่3บ่หมดครับเออมันแลนแล้วบัดนี้มันแลนใดแล้วจักขาบ่มีแห้งและขาลอยเลยเส้นประสาทมันมีปัญหาเนาะเออไปท่าหัวมันบุ๊บเลยเด้หัวหมาของผมเดี๋ยวนี้มันยังเงี้ยงหงางหยางนี่เวลาหยางนี่ยังสั่นจักยึกๆอยู่คือผมนี่แหละผมก็ถูกเตะจนว่านี่แหละเส้นเขาห้องเนี่ยก็เวลาถูกเตะหลายๆนะยึกจักยักอยู่ตลอดเลยเพราะว่าผมตีมวยเกือบเศร้าเถื่อบริตรยังเบาโบแมนตีมวยบริมันบริสอมครับมันบริสอมถูกตีนเขาเตะจนเป็นวินบริยุบทางไตนี่เสียโอ้ยแต่ว่าโชคดีในเกือบเศร้า19ครั้งเนาะไปตีอยู่พัทยา2เถื่อเขาบอกมาอีกนะมาอีกนะว่าซะไปตีเสียแขกโอ้ยเงินเขาใส่อันขันนะโอ้ยเหลียวมาเบิ่งทางไตนี่ป้อยเขาได้เงินขนาดนี้แต่ว่าทางเพิ่งมันสิตายแล้วเด้เออมันสิตายแล้วเด้ไปตีเสียแขกมาอีกนะมาอีกนะเพิ่นว่าเออมาวันไหนก็ขึ้นเวทีวันนั้นเลยเพิ่นซั่นเออไปตีซองเถื่อย้อนบ่มีเงินกับซื้อกับข้าวกินอีแม่เอ้ยเออมันก็เลยยึกยักจิกยักอยู่อย่าบางเถื่อเด้อมันเป็นอันนั้นได้ทาตีมวยบ่ซ้อมน่ะเป็นอันนั้นได้บ่ได้ออกกําลังกายไปตีนั่นมันเสียเส้นได้เออบอกตรงๆเลยผู้ใดบ่เคยนะเด็กน้อยรุ่นใหม่นี่โอ้ยอยากไปตีมวยนี่ย่าเด้อต้องซ้อมจบเจือได้ให้กล้ามเนื้อมันไหนซะก่อนเด้จังไปตีเนาะเอาประมาณนั้นเว้าหลายเวลาสิหมดแล้วได้นี่เนาะคุณต้นข้าวสุปริยานะครับฝากให้พี่น้องทางโคกสะอาดนําเด้อคุณแม่จอมศรีศรีจันทร์นะครับเป็นกําลังใจให้คุณแม่เด้อคุณย่าลําดวนคุณยายลําดวนผู้จัดการเดือนเพ็ญด้วยนะครับทางแท้ๆของเฮานี่ก็ทางให้คุณพี่คนึงนิดด้วยต้องของคุณผีได้พวกเรายิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยสุขภาพดีตลอด

เออเพลงแต่ละเพลงเราร้องออกมาเนี่ยเสียงดีเนาะฝากไปลงทุกมงทุกบอลพี่น้องที่เป็นพลังเงียบด้วยเด้อทุกมงทุกบอล นะครับขอบคุณพี่น้องทางเทพนิมิตนะครับโดยเฉพาะทีมที่มาตั้งวิทยุนาโพเรดิโอมาเอ็ดฮองซ่งมาร่วมกันตั้งเสาเมื่อเสานี้มาซื้อเป็นขวดที่2แล้วสนเองเมื่อเทือก่อนซื้อเป็นขวดหรือเป็นสเปรย์ไปฮึเนาะนะครับผมก็จำบ่ได้แต่ว่าเราก็บอกว่าอันนี้มาเอาเด้อยักษ์ใสเป็นครีมสันทางเทพนิมิตเมื่อเสาร์นี้เนาะนะครับพี่น้องในชุมชนของเราก็อยู่ใกล้ๆก็ไปซื้อฝากเพลงนี้เป็นกำลังเจอเด้อท่านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านสุพจน์ลอยพิลาและก็ทีมงานที่ไปก่อตั้งวิทยุนาโพเรดิโอให้บอกว่าสิไปขึ้นเสาไปติดห้องเด้อขึ้นฮอดคือถึงคือเก่ามื้อหน้าจังไล่ซื้อมามื้อนี้เวลาในรายการหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณพี่น้องเด้อหนุ่มนายคนผู้ไทยลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349 www.napo-radio.com

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาจำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกรามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลร้อยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยว่ามาตรการลดค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันที่ดำเนินการก่อนหน้านี้เป็นมาตรการระยะสั้นขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันแนวทางสร้างความมั่นคง

0: พลังงานในระยะยาวได้แก่การนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนลดการนำเข้าพลังงานและการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศรวมถึงการใช้แรงงานในประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภายในประเทศมากที่สุดพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านได้ตลอดจนยังมีแนวคิดในการปลูกน้ำมันโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้มาปรับใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้อีกช่องทาง
1: ตอนนี้เราก็มีนโยบายที่จะทำในลักษณะให้มันเกิดความมั่นคงในระยะยาวมากขึ้นโดยนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะเทิร์นเป็นน้ำมันได้มาให้ประชาชนได้ใช้เป็นทางเลือกและในส่วนรถยนต์ EV ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้เราไม่ต้องพึ่งพากับราคาหรือตลาดของน้ำมันมากนักเราก็จะมีการสนับสนุนให้การผลิตในประเทศใช้อะไหล่ที่ผลิตในประเทศรวมถึงแรงงานในประเทศไทยเพื่อให้ประโยชน์ตกอยู่ที่ประเทศไทยมากที่สุดและปลูกน้ำมันเราจะนำพืชผลทางการเกษตรที่สามารถที่จะผลิตเป็นพลังงานชีวภาพได้เช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังที่ผลิตเป็นเอทานอลหรือว่าตัวน้ำมันปาล์มที่สามารถผลิตเป็นไบโอดีเซลได้เอามาปรับในส่วนนี้จะช่วยเหลือเกษตรกรได้ด้วย
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะไม่พึ่งพาเพียงกองทุนน้ำมันหรือมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวแต่ยังใช้การบริหารราคาหน้าโรงกลั่นการบริหารค่าการตลาดการใช้มาตรการด้านภาษีและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหรือน้ำมันที่ผลิตได้ภายในประเทศขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าหรือบอร์ด EV ได้เห็นชอบจะปรับฐานภาษีรถยนต์โดยรถยนต์ที่ผลิตในต่างประเทศและนำเข้าทั้งคันจะมีการปรับฐานภาษีเพิ่มขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานผลักดันแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเป้าสู่เนซีโร่เปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบ10ปีโดยเน้นนโยบายสำคัญ3ด้านคือสะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดและเป็นธรรมที่สุดในด้านความสะอาดตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดจากเดิม20%ให้เป็น50%ภายใน10ปีและเพิ่มเป็นไม่ต่ำกว่า65%ในอีก25ปีข้างหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายเนซีโร่ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเก็บคาร์บอนหรือคาร์บอนแคปเจอร์ด้านความมั่นคงได้ปรับสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติให้สมเหตุสมผลอิงตามปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและพื้นที่ใกล้เคียงด้านความเป็นธรรมจะกระจายโควต้าพลังงานสะอาด 10,000 เมกะวัตต์ผ่านโครงการโซล่ารูฟท็อปให้ประชาชนได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าแทนการเปิดให้เฉพาะกลุ่มทุนพร้อมทั้งเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดโดยตรงหรือ Direct PPA เสรีแบบไม่จำกัดปริมาณปลดล็อกระบบผูกขาดเดิมเพื่อให้ผู้ใช้ไฟในภาคอุตสาหกรรมเช่น Data Center สามารถเลือกซื้อไฟสะอาดจากผู้ผลิตได้โดยตรง
4: เป็นแผนที่สะอาดที่สุดมั่นคงที่สุดเป็นธรรมที่สุดผมกล้าพูดว่าสะอาดที่สุดจากเดิมสัดส่วนพลังงานสะอาดเรามีแค่20%ใน10ปีต้องเพิ่มเป็นเกือบครึ่งอีก25ปีเนี่ยต้องไปให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ไม่ต่ำไปกว่า 65% ก็จะเห็นเลยว่าอีก10ปีกำลังการผลิตจากแก๊สถูกปลดระวางลดลงประมาณ 16,000 ถึง 17,000 เมกะวัตต์นะวันนี้เพราะเราไปคอมมิตสัญญาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเราเอากลับมาแค่ 9,000 เองคำนวณจากปริมาณแก๊สที่เราสามารถผลิตได้เองหรือที่เราสามารถหาได้จากประเทศเพื่อนบ้านถ้ามีการนำเข้า LNG คือไปผูกสัญญาระยะยาวในราคาที่ถูกจากนี้ถ้าเราสามารถไปคอมมิตสัญญาระยะยาวที่ถูกที่สุดที่ราคาที่นิ่งได้เท่าไหร่เราก็ผลิตไฟจากแก๊ส
3: นอกจากนี้แผนดังกล่าวยังเปิดกว้างรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตทั้งระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สมาร์ทกริดไฮโดรเจนรวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR ได้เตรียมความพร้อมด้านระเบียบและพื้นที่ล่วงหน้าโดยยืนยันว่าการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟจะแยกชัดเจนระหว่างภาคอุตสาหกรรมที่ต้องรับต้นทุนทำจริงกับภาคครัวเรือนที่ใช้เพื่อการดำรงชีวิตซึ่งจะได้รับการดูแลให้มีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับประสิทธิภาพโซล่ารูฟท็อปพร้อมระบบแบตเตอรี่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่านายนรินทร์เผ่าวณิชย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.และหน่วยงานพันธมิตรภาคเอกชนโดยใช้พื้นที่ของพผ.เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานในกลุ่มอาคารพาณิชย์และย่านธุรกิจพร้อมระบบสาธารณูปโภคเพื่อพัฒนาเป็นกลุ่มอาคารต้นแบบเป็นการนำเทคโนโลยีทั้งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อปและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบผสมซึ่งผสานการทำงานระหว่างแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ใช้แล้วจากยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการนำระบบหม้อแปลงไฟฟ้าอัจฉริยะและระบบบริหารจัดการพลังงานมาบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ทุกหน่วยงานจะร่วมศึกษาวิจัยและนำร่องในพื้นที่ดังกล่าวบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์รูฟท็อปการกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ตลอดจนการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างอาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อยอดนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงอีกทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยการนำแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ใหม่เกิดเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบผสมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมพลังงานสะอาดขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไปรัฐบาลเดินหน้านโยบายค่าไฟฟ้า3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมทยอยลดภาระสัญญาอุดหนุนระยะยาวเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้ไฟ
3: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลได้เดินหน้านโยบายค่าไฟ3บาทสำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการเก็บค่าไฟแบบขั้นบันไดในตอนแรกซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยซึ่งเคยตั้งเป้าจะดึงค่าไฟจากกลุ่มผู้ใช้เกิน400ถึง500หน่วยขึ้นไปมาอุดหนุนเปลี่ยนมาเป็นการยกเลิกการเพิ่มราคาในกลุ่มดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวขนาดใหญ่หรือร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟสูงทั้งนี้การบรรลุเป้าหมายค่าไฟ3บาทโดยไม่เพิ่มภาระให้ผู้ใช้ไฟกลุ่มอื่นเกิดจากการรื้อโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่โดยเจรจาตัดค่าไฟฟ้าสาธารณะหรือค่าไฟทางที่ถูกใส่รวมไว้ในบิลค่าไฟของประชาชนมานานกว่า 30-40 ปีออกจากบิลค่าไฟของประชาชนคิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งการดึงภาระส่วนนี้ออกจากบิลค่าไฟครัวเรือนทำให้สามารถปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงมาได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
4: มานั่งคิดหาวิธีใหม่ว่าจะทำยังไงเราสามารถลด200หน่วยให้เหลือ3บาทได้เนี่ยก็ไปปรากฏไปเจอเรื่องไฟทางไงจริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวค่าไฟส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นธรรมไฟทางเนี่ยใส่เข้าไปตั้ง 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้ที่ไฟแพงส่วนหนึ่งเพราะต้องไปรับผิดชอบไฟทางไม่น้อยนะครับปีหนึ่งหมื่นประมาณ 18,000 ล้านผมก็เลยเอาตรงนี้มาเจรจาไงว่านี่เห็นไหมมันมีปัญหาอยู่แล้วตัวไฟสาธารณะเนี่ยไม่ควรเอามายัดใส่บิลค่าไฟของประชาชนแบบที่ทำมา30ปีก็ควรจะแยกออกไปอีก
3: นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เร่งขจัดต้นทุนแอบแฝงผ่านการยกเลิกและจัดการส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในอดีตหรือสัญญาแอดเดอร์ซึ่งเคยผูกพันสัญญาอุดหนุนราคาระยะยาวในอัตราสูงจนกลายเป็นภาระสะสมไปยังค่า FT ในบิลค่าไฟของประชาชนโดยปัจจุบันภาครัฐได้ยกเลิกการให้สัญญาแอดเดอร์รายใหม่และปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอุดหนุนแบบคงที่ที่สะท้อนต้นทุนเทคโนโลยีตามความเป็นจริงควบคู่ไปกับการทยอยปลดภาระสัญญาเก่าที่กำลังหมดอายุลงซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนชวิสาประทุมมารายงาน
2: คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยว นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพิจารณาเตรียมความพร้อมทางด้านระบบและอุปกรณ์รวมถึงเงื่อนไขทางธุรกิจโดยกำหนดให้ EMV Contactless เป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมเร่งติดตั้งและปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการในวันที่1มกราคม2570นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและการคืนเงินส่วนต่างรวมถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารการรับเรื่องร้องเรียนและการทดสอบระบบร่วมกันก่อนเปิดให้บริการจริงเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาริชโยรายงาน
5: ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ดินสไลด์โรงเรียนบ้านดอยติ้วจังหวัดน่านพร้อมสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบจุดเสี่ยงทั่วจังหวัดและสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งระบบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากเหตุดินทรุดและรอยแยกส่งผลกระทบอาคารต่างๆของโรงเรียนบ้านดอยติ้วตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ออกคำสั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากอาคารและพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณอาคารอนุบาล2ชั้นโรงอาหารอาคารสหกรณ์ร้านค้าสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานายเจเศรษฐกล่าวว่าจังหวัดน่านได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายวงเงิน 3,900,000 บาทจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังใหม่เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนชั่วคราวให้กับนักเรียนคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันรวมทั้งประสานสำนักงานโทรคมนาคมแห่งชาติติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนด้วยนอกจากนี้ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอื่นๆทั่วทั้งจังหวัดน่านและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนภัยเป็นการเร่งด่วนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวจากฝนตกต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและสภาพพื้นที่ไม่ปลอดภัยจึงประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาดอกเสี้ยวและน้ำตกแม่ยะเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและมีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวส่วนที่จังหวัดลำปางฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อท่วมปากทางบ้านแม่วะแล้งตำบลแม่วะอำเภอเถินเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ำในลำห้วยวังเจ้าวงเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีการก่อสร้างถนนทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายซึ่งจังหวัดได้ร่วมกับแขวงทางหลวงลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำรถแบ็คโฮเข้าเปิดทางไหลของน้ำขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพุงจังหวัดเพชรบูรณ์สูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งส่งผลกระทบกับพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะตำบลหล่มเก่าตำบลนาแซงอำเภอหล่มเก่าตำบลฝายนาแซงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่อำเภอหล่มเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมน้ำยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถทันทีส่วนประชาชนกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยด่วนขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจนล้นตลิ่งและเอ่อเข้าท่วมพื้นที่บางจุดแล้ว
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดนายจุมพศวรรณจัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: ส่วนที่จังหวัดพังงาฝนที่ตกหนักและมวลน้ำจากอำเภอกระโปงได้หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลโคเคียนอำเภอตะกั่วป่าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้ร่วมนำเรือยางติดเครื่องยนต์4ลำอพยพประชาชนหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่7ไปยังจุดปลอดภัยที่มัสยิดบ้านบางกรักนอกพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มให้ผู้พักพิงอย่างเพียงพอส่วนสถานการณ์ฝนที่อำเภอกระโปงและอำเภอคุระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดกระบี่เกิดฝนตกบริเวณเทือกเขาพนมเบญจาส่งผลให้น้ำหลากลงสู่คลองสายสำคัญและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในอำเภอเมืองและอำเภอเหนือคลองปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองทราบล่วงหน้าปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคการผลิตรับมือวิกฤตทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคเร่งบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยเฉพาะพื้นที่ควบคู่กับการวางแผนสำรองน้ำต้นทุนในช่วงหน้าแล้ง
7: นายปรีดาวัชระเทียนสกุลรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.และประธานสถาบันน้ำสิ่งแวดล้อมและ Climate Change เปิดเผยว่าภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความจำเป็นต้องยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำแบบทวิภาคอย่างรัดกุมและเป็นระบบโดยในระยะสั้นผู้ประกอบการต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยเฉียบพลันในพื้นที่เสี่ยงซึ่งสถานประกอบการควรเร่งดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำแนวคันกั้นน้ำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อเครื่องจักรระบบไฟฟ้าและสายการผลิตขณะที่ภาคอุตสาหกรรมต้องไม่ละเลยการวางแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำในระยะยาวเนื่องจากข้อมูลทางสถิติบ่งชี้ว่าปริมาณฝนสะสมระดับประเทศยังคงต่ำกว่าค่าปกติถึงร้อยละ10โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานการผลิตที่สำคัญระดับประเทศอย่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECประกอบกับภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่แม้อยู่ในระดับร้อยละ72แต่เมื่อเทียบแบบปีต่อปีกลับพบว่ามีปริมาณน้ำต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสอท.จึงแนะให้สถานประกอบการทุกแห่งเร่งประเมินสัดส่วนความต้องการใช้น้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนพร้อมทั้งจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุก3ระดับได้แก่ภาวะปกติภาวะเฝ้าระวังและภาวะขาดแคลนควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำหมุนเวียนอย่างสูงสุดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: เรียนฟรีจะฟรีจริงไหมครูจะมีเวลาสอนมากขึ้นหรือเปล่าและเด็กทุกคนจะได้เรียนในแบบที่เหมาะสมกับตัวเองหรือไม่วันนี้ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่กำลังเข้าสู่ช่วงรับฟังความคิดเห็นรายมาตราโดยมี7เรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจับตา 1. เรียนฟรีต้องเรียนฟรีจริงไม่ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 2. เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม 3. ลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูได้สอน 4. ผู้เรียนผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วม 5. เปิดทางให้นักเรียนตามความถนัดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคน 6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ 7. ให้โรงเรียนมีความคล่องตัวปรับการจัดการศึกษาให้เหมาะกับบริบทของตนเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขียนไว้ในกฎหมายต้องเกิดขึ้นจริงในห้องเรียนวันที่19กันยานี้จะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกฎหมายฉบับนี้เพราะอนาคตการศึกษาไทยไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบข่าวสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามบังคับใช้กฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียฉบับใหม่เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากการที่รุกรานยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานและการทหารของรัสเซียรวมถึงกองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ใช้หลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรเพื่อตัดแหล่งรายได้ที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามกฎหมายดังกล่าวยังเรียกเก็บภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของรัสเซียและมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีทรัมป์ในการกำหนดมาตรการทางภาษีซึ่งอาจยังมีผลบังคับใช้แม้จะหมดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็ตามทำให้เกิดความกังวลว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจใช้อำนาจจากกฎหมายดังกล่าวขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศอื่นในอนาคตด้วยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มองค์กรชนพื้นเมืองและภาคประชาสังคมในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียยื่นฟ้องประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกล่าวหาว่ารัฐบาลอินโดนีเซียละเลยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นซ้ำทุกปีซึ่งขณะนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีและอาจลุกไหม้ต่อเนื่องไปถึงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยการพิจารณาคดีครั้งแรกจะมีขึ้น7ตุลาคมนี้ทั้งนี้เมื่อปี2559มีประชาชนเคยยื่นฟ้องประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียในขณะนั้นพร้อมกับรัฐมนตรีและรัฐบาลท้องถิ่นจากการรับมือเหตุไฟป่าในปี2558แม้ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายผู้ฟ้องเป็นผู้ชนะคดีแต่ต่อมาศาลสูงสุดกลับคำตัดสินในปี2565หลังรัฐบาลอินโดนีเซียยื่นขอให้ทบทวนคดีดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่19ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วง 19-20 กันยายน 2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณกาญจนบุรีราชบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
13: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ยุคจันทร์นานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊แชทชัวเอ๊ไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
15: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
13: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่น
16: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้าน

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารเลิกบุญมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อที่35เวลานั้นเปโตรเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าข้าถ้าพี่น้องทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องยกโทษให้เขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือไม่พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่ได้บอกท่านว่าต้องยกโทษให้7ครั้งแต่ต้องยกโทษให้7คูณ70ครั้งอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงประสงค์จะตรวจบัญชีหนี้สินของผู้รับใช้ขณะที่ทรงเริ่มตรวจบัญชีนั้นมีผู้นำชายคนหนึ่งเข้ามาชายผู้นี้เป็นหนี้อยู่พันล้านบาทเขาไม่มีสิ่งใดจะชำระหนี้ได้กษัตริย์จึงตรัสสั่งให้ขายทั้งตัวเขาบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อใช้หนี้ผู้รับใช้กราบพระบาททูลอ้อนวอนว่าขอทรงพระกรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้ทั้งหมดกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงปล่อยเขาไปและทรงยกหนี้ให้ขณะที่ผู้รับใช้ออกไปก็พบเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่ไม่กี่พันบาทเขาเข้าไปคว้าคอบีบไว้แน่นพูดว่าเจ้าเป็นหนี้ข้าอยู่เท่าไรจงจ่ายให้หมดเพื่อนคนนั้นคุกเข่าลงอ้อนวอนว่ากรุณาผัดหนี้ไว้ก่อนเถิดแล้วข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แต่เขาไม่ยอมฟังนำลูกหนี้ไปขังไว้จนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดเพื่อนผู้รับใช้อื่นๆเห็นดังนั้นต่างสลดใจมากจึงนำความทั้งหมดไปทูลกษัตริย์พระองค์จึงทรงเรียกชายผู้นั้นมาตรัสว่าเจ้าคนสารเลวข้ายกหนี้สินของเจ้าทั้งหมดเพราะเจ้าขอร้องเจ้าต้องเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกันเหมือนกับที่ข้าได้เมตตาเจ้าไม่ใช่หรือกษัตริย์กริ้วมากตรัสสั่งให้นำผู้รับใช้นั้นไปทรมานจนกว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงกระทำต่อท่านทำนองเดียวกันถ้าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้พี่น้องจากใจจริง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

ใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

0: ย
1: วัดจันเราเอ๋ย
0: วัดจันเกรียงไกร
1: วัดจันเกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

บทอ่านจากพระวรสารนกุลลูกาบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่15ขณะนั้นประชาชนจำนวนมากเดินทางจากเมืองต่างๆมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและชุมนุมกันพระองค์จึงทรงกล่าวเป็นอุปมาว่าชายคนหนึ่งออกไปหว่านเมล็ดพืชขณะที่กำลังหว่านอยู่นั้นบางเมล็ดตกอยู่ริมทางเดินจึงถูกเหยียบย่ำและนกในอากาศจิกกินจนหมดบางเมล็ดตกบนหินพองอกขึ้นมาก็เหี่ยวแห้งเพราะขาดความชุ่มชื้นบางเมล็ดตกกลางกอหนามต้นหนามที่งอกขึ้นพร้อมกันก็คลุมไว้จนตายบางเมล็ดตกในที่ดินดีจึงงอกขึ้นและเกิดผลโรยเท่าพระองค์ตรัสดังนี้แล้วทรงเปล่งเสียงดังว่าใครมีหูสำหรับฟังก็จงฟังเถิดบรรดาศิษย์ทูลถามพระองค์ว่าอุปมาเรื่องนี้มีความหมายว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าโปรดให้ท่านรู้ธรรมะล้ำลึกเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้าอย่างชัดเจนแต่สำหรับคนอื่นพระองค์โปรดให้เขารู้เป็นอุปมาเท่านั้นเพื่อว่าเขาจะมองแล้วมองอีกแต่ไม่เห็นฟังแล้วฟังอีกแต่ไม่เข้าใจอุปมามีความหมายดังนี้เมล็ดพืชคือพระวาจาของพระเจ้าเมล็ดที่ตกริมทางเดินหมายถึงบุคคลที่ได้ฟังพระวาจาต่อจากนั้นปีศาจก็มาช่วงชิงพระวาจาออกไปจากใจของเขามิให้เขามีความเชื่อและรอดพ้นเมล็ดที่ตกบนหินหมายถึงบุคคลที่ฟังแล้วรับพระวาจาไว้ด้วยความยินดีแต่ไม่มีรากเขามีความเชื่ออยู่เพียงชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาถูกผจญเขาก็เลิกเชื่อเมล็ดที่ตกในกอหนามหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาแล้วปล่อยให้ความกังวลถึงทรัพย์สมบัติและความสนุกของชีวิตมาบีบรัดจึงไม่เกิดผลส่วนเมล็ดที่ตกในดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศยึดพระวาจาไว้ด้วยความภาคเพียรจนเกิดผล

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100 วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิ

0: านรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลีลิธพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนทำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสานนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสนพรมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริ
2: รายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนรา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

บัตรเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ล้มตาย
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

หนึ่งศตวรรษพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสหกรณ์ก้าวไกลด้วยใจมุ่งมั่นนามนี้ไส้คู่ไทยสหกรณ์วัดจันทร์ริเริ่มสร้างสรรค์ฟัน

0: จันทร์เกรียงไกร
1: พระจันทร์เกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันทร์ลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมขายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรพื้นอารีรวมคนรวมคิดอุทิศ

0: วัดจันทร์เกรียงไกร
1: วัดจันทร์เกรียงไกร
0: คุณธรรมนามใจขอจันทร์ลงให้สถิตไว้ชั่วกาลกรรมการเจ้าหน้าที่มีจรรยาบรรณสมาชิกพร้อมเพียงใจกันยึดมั่นความดีธุรกิจขยายสังคมคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิด

ทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เซลหรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตะบนหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่

0: ล้มตาย
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมูมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: บทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: พอเนเดอร์จะเพื่อพอเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลาย

ี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนางพิกุลทองต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนางพิกุลทองลักลี้พญาแหลงพญาแหลงหาแล้วหาอีกนะครับนึกว่าลูกน้องจับกินแล้วที่ไหนได้นางพิกุลทองลักลี้อยู่ในเสากระโดงเรือพอพญาแหลงหานางพิกุลทองสิกินบ่เจอหายลูกน้องย่างใหญ่เฮาบอกแล้วสุ่มโตคนใดโตใดกินบอกมาเดี๋ยวนี้เลยลูกน้องกับบ่รับแล้วเขาบ่ได้กินเนาะในที่สุดพญาแหลงกับบินกลับไปนางพิกุลทองก็เลยออกมาอาบน้ำอาบท้าล้างหน้าล้างตาเอาผ้าอบออกมาดึงเส้นผมมาๆกระทุดดึงกระทุดกระทุดตุดออกมาไว้กระทุดแบบอื่นบ่ได้บ่คือกระทุดตุดแท้นี่เพิ่นว่าดึงกระทุดเส้นผมออกมาใส่ผ้าอบลอยไปตามน้ำผ้าอบลอยแง่งแม่งแง่งแม่งไปเรื่อยๆนะครับจนฮอดเมืองเมืองหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่าเมืองชัยมงกุฎนะครับเมืองชัยมงกุฎนี้มีพระสังฆ์สินไส้และก็นางสุพรรณกัลยาเป็นผู้ปกครองมีพระพิชัยมงกุฎเป็นโอรสพระพิไสมงกุฎกำลังเป็นหนุ่มแน่นหนุ่มแน่นมากพี่น้องเอ๋ยอกสามศอกหน้าตาก็ล่อเหลาบ่แม่นล่อธรรมดาล่อเหลาแต่บ่มีเกลากลึงเพราะว่าคนละเหลืองเด้ครับและเด่นลันใดพระพิไสมงกุฎนี่เป็นพระโอรสกำลังอาบน้ำอยู่เห็นพระอบลอยมากก็เลยเอาสั่งวิเศษเสียงเอาโอ้มลึกคึกคึกมลึกคึกคึกมลึกคึกคึกถ้าสมมุติผ้าอบนี้เป็นของศัตรูจงแตกทำลายพินาศไปแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่ของเราหรือศีลสองตอนจงลอยมาและจงช้อนขึ้นมาเพื่อนว่าสั่งก็เลยไปซ้อนเอามานะครับไปตักขึ้นมาให้พระพิไสมงกุฎได้เบิ่งหลังจากเบิ่งแล้วพี่น้องย่างขึ้นไปเฮือนเป็นอะไรบาทนี้คือกันกับคนเป็นใครละเมอเพื่อปกโอ้เจ้าของเส้นผมน้องเอ๋ยเพื่อนว่าใครหนอขึ้นฮอดอยู่พ่อปานนั้นปานคนเป็นไข่ไข่บ่แม่นไข่ธรรมดาไข่จับสั่นจนกระทั่งไปอ้อนขอให้พ่อขออนุญาตพ่อนำสำเภาออกติดตามหาเจ้าของเส้นผมมื้อนี้พี่น้องเรือสำเภาของพระพิไสมงกุฎลอยอยู่กลางทะเลจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นสัปดาห์หลายวันผ่านไปสำเภาของเจ้าชายยังอยู่ในกลางทะเลลอยไปลอยไปจนกระทั่งมาถึงเกาะใหญ่เกาะหนึ่งกลางทะเลเกาะนั้นคล้ายๆกับหนองหานและดอนกระโจเพื่อนว่าบกมาหนองหานอีกแล้วเจ้าไปเมืองอื่นบ่ได้บ่ไปทั้งน้ำก่ำก็ได้ละว่ะเอาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหนังอยู่ริมหนองหานเนาะเล้าไปน้ำกระเลียวไปเบิ้งน้ำละวะออกทางหน้าต่างนี่มันเลยธรรมชาติงามแท้ๆผู้ใดที่บ่เคยมาหนองหานอย่าลืมนะครับมาที่หนองหานตกน้ำป๋อมแปมแล้วจะกลับไม่ได้เพราะผู้สาวเมืองสกลนครเป็นคนเป็นตะแพงผู้สาวไทยแห่ก็เป็นตะแพงตกน้ำอยู่หนองหานนี่ไปใส่บ่รอดเกาะใหญ่มงนี้อยู่กลางทะเลพี่น้องเป็นที่อยู่ของยักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนี้ชื่อว่านางสาวยักษิณี ยักษ์ที่แรกแย้มโอ้ยจะว่าเป็นตะแพงเนาะโอ้ยคอยวาดหน้าตาลาวคือสีจิ้มลิ้มพิมพ์ละไมเพิ่นว่ายักษ์เอ้ยเดี๋ยวใดก็คือยักษ์กันล่ะเนาะยักษ์ตนนี้เป็นยักษ์นางสาวพี่น้องนอสอยักษิณีซื้อจริงๆว่านางสาวกาขาวเพิ่นว่าบ่ได้เว้าได้ซื้อยักษ์กันยักษ์ที่นี่ก็เป็นยักษ์ผู้หญิงเนาะนางสาวกาขาวชื่อยักษ์พี่น้องปรากฏว่าเกาะแห่งนี้เราอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกามานานแล้วเพิ่นว่าตั้งแต่อายุ15จนป่าเข้า30 โอ้ยเจ้านี่เนาะสาวอายุ30มันก็แลกแย้มมือใดเนาะคนคอมเมนต์ละบ้าคอย30ยังเปล่งปลั่งอยู่ได้เป็นว่าเนาะพอทราบอายุควันตาหันได้เพลงก็ยังร้องได้เนาะ
นั่งกาข่าวครับพี่น้องเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามป้าตัวตั้งแต่เกิดมาวิทย์ท้องพอท้องแม่ยักมายังบ่เคยเห็นผู้บ่าวคนใดเป็นตะแพงขนาดเพิ่นว่าบัดใดแท้เพิ่นพึงเจอชายคนแรกคนเดียวในดวงใจนางยักเห็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ในสำเภาเกิดความพึงพอใจโอ้ยใจเต้นตุปับตุเปแล้วใจเต้นบ่เป็นจังหวะเฮาเคยเห็นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาก่อนหน้านี้หัวเล่าหลานเฮาก็ยังว่าเล่าเว้าว่าเล่าล่อพุงเราใหญ่ก็หาว่าเราหุ่นสมาร์ทเพิ่นว่าไม่เห็นหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนนี้ยิ่งรูปงามพอเห็นพี่น้องนะครับเหมือนคนโลภมากเห็นทรัพย์สมบัติตาโตฉันใดยักษิณีชื่อว่านางกาขาวก็อยากจะได้เจ้าชายมาเป็นเนื้อคู่อยากจะได้มาเป็นพระสวามีของตนเองสามีของตนเองหน้ามืดตามัวขึ้นไปแล้วลืมว่าคนละสปีชีส์อุ้ยหมอภาษาอังกฤษพุ่นตัวนี่เนาะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนาะลืมไปว่าตนกับมนุษย์คนละเผ่าพันธุ์ดลบันดาลให้ท้องฟ้ามืดคลึ้มพี่น้องเราหนังคัดสมาธิโอ้มาลุยกุยกุ๊กมาลุกกุ๊กกุยมาลุยกุ๊กกุ๊กนี่บ่พ้นเรื่องของกุยกุยอีกแล้วคำแปลงล้างบันดาลให้ท้องฟ้าเกิดมืดคลึ้มขึ้นมาพี่น้องเจ้าสายพิไสมงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดคลึ้มโอ้พายุจะเข้านะเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ายังไงบ้างเนี่ยไหนโทรไปถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกรมอุตุนิยมวิทยารายงานยังไงอากาศวันนี้โดยเฉพาะที่สกลนครและหนองหารนะเพิ่นว่าพระพิไสมงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มย่านฝนตกแห้งพี่น้องสั่งให้ลูกน้องโทรถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่าอากาศมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวใดทางพระพิไสมงกุฎก็เข้าใจว่าสงสัยเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนแน่ๆเอาถอดสมอเพิ่นว่าจอดพักสำเภาพี่น้องนางกาขาวปรากฏว่ายิ้มปุ้ยบ่แม่นยิ้มธรรมดาเพิ่นดีใจแห้งพระพิไสมงกุฎสั่งพักสำเภานางกาขาวก็ได้เนรมิตบ้านเมืองของตนเองพร้อมปราสาทราชวังขึ้นบนเกาะแห่งนั้นส่วนตนเองพี่น้องหลังจากเนรมิตบ้านเมืองขึ้นมาแล้วปราสาทราชวังห้องหอและเตียงหักเตียงธรรมดาก็บ่ได้เพราะคือเอาเตียงหักเนาะจักหน่อยก็หักครับพี่น้องเตียงนี้จะใช้เพียงคืนเดียวนั่งกาข่าวเนรมิตบ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วตนเองก็มาเบิ่งพิจารณาแล้วนางเอกคนใดงามที่สุดในปัตตภีเพิ่นว่าไหนหากระจกมาสิเพิ่นว่าอันนั้นมันสโนไว้คนละเรื่องนางเองก็แปลงร่างเป็นสาวสวยโสภาขอให้ค่อยงามขอให้ค่อยงามงามกระดักกระดองามกระนักกระหนางามกระดึกกระดึกกระดึกเอี้ยงงามได้ไหนเนาะงามกระดึกกระดึกทีเนาะจะพรันร่างของนางยักษิณีกาขาวกลายเป็นร่างสาวสวยโสภาโอ้โหหุ่นบอบบางอลชอนอ่อนแอน

ท้าพี่ไส้มงกุฎนะครับเห็นแล้วก็โอ้นั่งกาข่าวคืองามเทนอเพิ่นว่าเพิ่นคิดว่าเป็นเนื้อคู่ที่กำลังตามหาอยู่คักๆเพิ่นว่าใช่ละคนนี้สวยหน้าตาดีจิ้มลิ้มพริมละไมร่างอลชอนอ่อนแอนคนนี้แหละใช่เลยเพิ่นว่ายังบ่ได้คิดพิจารณาให้ถ่องแท้พระพิไสมงกุฎนึกว่านั่งกาข่าวคือผู้หญิงที่กำลังติดตามหาอยู่คิดว่าเป็นเนื้อคู่ก็เลยตามเสด็จเข้าไปในเมืองและที่สุดเท้าพิไสมงกุฎก็ได้รับเอานางกาขาวหรือนางยักขินีในร่างของสาวสวยเป็นชายาคืนนั้นนางกาขาวมีความสุขมากเธอจะได้สละโสด อยู่ครองโสดมานานบาดนี่เนาะพี่น้องเนาะสาวสวยในร่างของยักษ์มารในร่างของคนสิเป็นแนวใดติดตามใดในโอกาสต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วเท้าพิไสมงกุฎหลังจากที่ได้นางกาขาวหรือยักขินีเป็นชายาเป็นภรรยาแล้วจะทำอย่างไรดีคราวนี้จะรักมั่นจนวันตายหรือจะหนีปะเดียว ติดตามได้ในมือต่อไปมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังวิทยุของเฮาทุกช่วงเวลาของรายการลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อ

หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเนี่ยโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: ชุมชนคนลูกทุ่ง
0: คนลูกทุ่ง

ถ้าบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนปูไทยชนิดครีมนวดขนาด30กรัมราคา50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขนาด30มิลลิลิตรราคา120บาทมีจำหน่ายแล้วที่วิทยุนาโพเรดิโอและซึ่งตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและตั้งอยู่ใกล้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกระงามงามด้วยความเคารพทักทายอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมนซืนกับรายการชุมชนขนลูกทุ่งโดยหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอประจำวันที่18กันยายนซึ่งมื้อนี้ในชุมชนของเราแดดเริ่มแผดจ้าตั้งแต่เช้าแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ในขณะที่ตอนเช้ามื้อนี้แดดออกจ้าแล้วแต่ว่าเมื่อคืนนี้ทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งเสียงร้องคำรามก็ยังคงดังลั่นแต่ว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังพยากรณ์อากาศว่าวันนี้จะมีฝนในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูบึงกาฬอุดรธานีสกลนครบานเฮานครพนมบ้านเราชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีจังหวัดเลยด้วยนะครับยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่ร้อยละ70ของพื้นที่ยังไม่หายไปเสียทีเดียวแต่ว่าสกลนครของเราน่าจะเบาบางลงแล้วเนาะอีแม่เนาะมูนีแดดออกดินก็เริ่มจะแห้งแล้วต้นไม้ใบหญ้าก็ออกมาชูช่อบานสะพรั่งรับแสงตะวันกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนฟ้าก็จะลดลงคงเหลือร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่และก็ลดลงไปจนถึงวันที่22กันยายนเหลือร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแน่ๆถ้าฝนไม่มาพายุไม่เข้าอีกเนาะอีเมเนาะก็เป็นกำลังเจอกันต่อไปใกล้สิฮอดหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเข้าสู้หน้าหนาวครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสอยใดได้นอกจากบรรเทาอาการเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็เอาไปทาบางๆในผิวของเราได้เพราะมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำช่วยบำรุงผิวนะครับช่วยบำรุงผิวนอกจากสอยให้อาการขั้นแขนขั้นขาจากมดแมงไม้กัดต่อยนะเป็นตุ่มเป็นพิษังแล้วเขาก็ยังบำรุงผิวด้วยนะหน้าหนาวนี่ทาแบบสบายๆบางคนกับทาบางๆเนาะบางคนกับปุ้มไส้เด้มันเจ็บแอวหลายมันเจ็บแขนเจ็บขาหลายกับปุ้มไส้มันก็มืดไวแล้วเนาะ1ขวดนี่30กรัมนี่สามารถใช้ได้วันละ3ครั้ง1อาทิตย์พุ่นได้อีเมเอ้ย7มื้อพุ่นได้ใส่ใดผมลองมาแล้วนะครับแต่ว่าระยะหลังๆนี่1เดือนของผมใช้ไป6ขวดแต่ใช้ไป6ขวดทาทุกวันมันเจ็บทุกมื้อนี่แล้วเนาะเอ็ดเวก็เจ็บโอ้ยแห้งที่ปูนนี่แห้งเจ็บได้ขึ้นต้นไม้ต้นต่อซีนไม้มันนั้นโอ้ยแขนนี่มันขัดอีไม่เอ่ยอายุหลายแล้ว หลังจากลงมาจากเอ็ดงานแล้วก็อาบน้ำอาบในเรียบร้อยแล้วก็โยท่าแล้วว่าเนาะท่าบางคนก็ท่าตอนอาการปวดเลยได้มีอาการปวดเลยก็บ่ว่ากันเนาะอีไม่เนาะบางคนทาแล้วก็นอนเลยได้ตื่นมามือใหม่ก็สบายสบายอันนี้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่วนพี่น้องที่แตนตอดตอดตอดแม่งอดตอดแขนหักขากระลุยแนะนำแบบลูกกลิ้งหรือแบบสเปรย์ตอนนี้เรามีลูกกลิ้งเหลือหลายสเปรย์เหลือน้อยแล้วนะครับสเปรย์แบบเหลือน้อยแล้วเหลือแต่ลูกกลิ้งเหลืออีกไม่กี่ขวดเน้นชนิดครีมเป็นพิเศษเพราะว่าใส่แล้วบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฝากอีโปอีเมลเอาไว้เด้อสั่งกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งฮอดเฮือนเก็บเงินปลายทางนะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทุกแบบมว่าสิเป็นชนิดครีมนวดมว่าสิเป็นแบบสเปรย์หรือแบบอลูกลิ้งนะครับผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพลึงที่อยู่ตามบ้านของเฮาแล้วก็มีส่วนผสมของน้ำมันงาดำซึ่งน้ำมันงาดำนั้นมีสรรพคุณหรือช่วยบำรุงสุขภาพข้อปวดข้อปวดเข่าปวดหลังครับน้ำมันงาดำกับสอยใดและที่สำคัญแล้วเมื่อควบคุมอุณหภูมิใดก็จะมีสารเซซามีนและเซซาโมลินอันนี้เป็นสารช่วยชะลอความเสื่อมบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเราก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักคือเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงพอพี่น้องทาครีมของเฮาไปก็รู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับมีฤทธิ์ช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้เป็นอย่างดีน้ำมันระกำนี้บอกว่าสิเป็นยาแก้ปวดยาม่องหรือยากระพะทั่วไปหรือน้ำมันนวดทั่วไปเขาสิเอาไปเป็นส่วนผสมหนุ่มนักกลผู้ชายก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและสเปรย์ลูกลิ้งสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยคือกันขวดละ50บาทสำหรับชนิดครีมขวดละ120บาทชนิดสเปรย์และลูกลิ้งฝากพี่น้องเอาไว้ลองใส่เบิ่งกับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทันทีเคารพแล้วก็อย่าลืมบอกต่อถ้าใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อนะครับราคาโบแพงครับเพราะว่าการผลิตนั้นยากมากและก็ผลิตแต่ละเถื่อไม่เกิน60ขวดเท่านั้นนะเพราะว่ามันจำกัดด้วยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าสุดนี้ภรรยาที่บ้านก็สั่งอุปกรณ์ไม้มาเพิ่มแล้วน่าจะผลิตได้ไม่เกิน100ขวดต่อครั้งครับหรือประมาณนี้ใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเราด้วยแต่ว่าผลิตยากกว่าจะทำได้ต้องนั่งคุมความร้อนทั้งคืนบ่ให้มันเกินองศาที่รักษาอุณหภูมิของครีมนวดเอาไว้ให้มีคุณสมบัติหลายคุณสมบัตินำกันโดยเฉพาะให้มันมีความชุ่มชื้นต่อผิวหนังด้วยปวดบวมต่างๆด้วยบ่ให้เจ็บแห้งนะบ่ให้เจ็บแห้งบอกว่าเอ็นพิกนี่ใช้เวลาเกือบ3มื้อเด้ฝีเป็นฝีนี่มันสิเริ่มแตกแล้วนี่ทา3วันมันก็จะยุบแล้วก็หายไปเลยอันนี้ของผมได้ทดลองไปแล้วนะครับส่วนแต่งตอนต้องเบาหน่อยอีเมนเนาะไม่ถึง5นาทีหรืออาจจะเป็น2นาที3นาทีหรือประมาณนี้ลืมไปเลยว่าปวดลืมไปเลยว่าแต่งตอนแต่ว่าถ้าแต่งตอนตอนนี่มันบวมอยู่ได้แต่มันก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการเจ็บมันจะบรรเทาลงไปเยอะเลยเหมือนไม่เจ็บนะบวมอยู่แต่มันบ่เจ็บแต่มันก็ค่อยๆลดลงมันบ่ลดทันทีได้อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้ขอบคุณพี่น้องที่โอ้ยแตนต้นค่อยในฟ้าวมาซื้อเด้พี่น้องทางบ้านไหนก็บ้านม่วงเนาะฟ้าวมาซื้อเลยแตนต้นค่อยพอดีนี่ว่าสันแตนต้นแล้วจังมาซื้อมันก็โอ้ยเจ็บหนึ่งหลายนาทีแล้วเนาะอีเมลเนาะมันก็เจ็บหลายนาทีแหละเอาไปเก็บเอาไว้ใส่เพราะว่ามีอายุประมาณ1ปีแต่อย่าเก็บในพื้นที่ที่มีความร้อนเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้เอาไว้ในก็ได้ธรรมดาก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันหอนหลายได้อย่าไปตากแดดเด้อเพราะตากแดดนี่มันสิละลายได้มันสิละลายมันสิเป็นหนำ เอ้าฝากบอกแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วยนะครับ

เช่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรพรับพลึงนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมไทยบานเฮาห้องวะอยากกระพะขวดละ50 บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์หรือแบบลูกกลิ้งขวดละ120 บาทเด้อสกัดจากใบวานสนหรือต้นพระพลึงใบใหญ่ๆบ่แก่บ่อ่อนใบพอดีแม่เอ้ยซึ่งสมัยตะกี้อีโพอีเมของเฮาตาดเอาไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่เคล็ดขัดยอกปวดบวมฟกช้ำต่างๆเพราะฉะนั้นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เอามาสกัดเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรและก็ผลิตเป็นครีมนวดสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆทูเบาๆบรรเทาเจ็บใบสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางตะแหก็ติดต่อท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายครับ0813800359ขอบคุณพี่น้องที่สั่งซื้อเป็นโหลนะครับมีหลายท่านสนใจสอบถามมาแล้วก็สั่งซื้อไปแล้วนำรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ร้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่ม

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับบ่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุข

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0898633349 www.naporadio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพท่ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

ล้มตายหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตร

0: พร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระโดถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: สามแยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนือง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามลาวเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและ

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้า

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง
4: คนลูกทุ่ง
3: คนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี่เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเหลียวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาพูของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่ก็สิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมูลนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิปิสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทั้งกุสุมานทั้งปลาปากทั้งมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เช่นเคยนะครับวันนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพธิไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึงนะครับ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอาไว้นะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหลายท่านเอาไปใช้แล้วถึกอกถึกใจเพราะว่าบางคนว่าถึกกับค่อยถึกกับค่อยว่าสันเดออืมอย่าลืมนะครับพี่น้องครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนี่ผลิตมาจากใบวานสนไปสกัดเอาจากใบวานสนใบโบไงใบโบแก้โบอ้อนกำลังพอดีพี่น้องหูจักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่สมัยตะกี้ใส่ใบวานสนนี่ละไปล้นไฟแล้วก็เอามาประคบหรือพันรอบมองทีแขนคลุยขาคลุยปวดบวมต่างๆฟกช้ำต่างๆเคล็ดขัดยอกต่างๆมูนี้บ่ต้องไปตัดเอามาบ่ต้องเอาไปล้นไฟอีกแล้วมันเมื่อยอีแม่เอ้ยอายุแห้งหลายสั่งน้ำหมั่นนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งถนัดตัวใดมักตัวใดเอาไปใส่ลองเบิ่งทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวนะมงปวดบวมฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกต่างๆเอาไปใส่ได้ดีครับส่วนแบบสเปรย์นี่แบบน้ำนี่ใส่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกต้อต้อแตนต้อแมงสัตว์กัดต่อยแมงงอดต้อเด้ออันนี้นวดคลึงไปมาเบาๆสักพักไม่ต้องทาซ้ำมีส่วนผสมสำคัญก็คือจากน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารเซซามินซาเซโมลินแล้วก็ชะลอความเสื่อมด้วยบำรุงผิวพรรณด้วยอันนี้คุณสมบัติของน้ำมันงาดำอีกประการหนึ่งนะครับก็ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าและปวดหลังได้เป็นอย่างดีอันนี้ของประโยชน์ของน้ำมันงาดำนอกจากนั้นเราก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นยาระงับปวดชนิดใช้เฉพาะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงบ่ว่าสิเป็นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บคอจากการตึงหรือเคล็ดหรือข้ออักเสบนี่น้ำมันระกำพอทามันก็สิมีความรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาจากหน่อยหนึ่งเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดครับเกือบทุกชนิดเลยในประเทศไทยของเฮานี่ทุกชนิดเลยก็ว่าได้ต้องมีส่วนผสมของน้ำมันระกำเช่นครีมทาแก้ปวดยาหม่องและน้ำมันนวดต่างๆอันนี้มีส่วนผสมสำคัญเฮาก็เอามารวมกันเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50 บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งราคา120 บาทส่งตรงถึงบ้านทารับเอาอยู่เฮือนเก็บปลายทางที่หมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349สำหรับโทรหาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งสินค้านะครับส่วนตั้งแต่แห่ของเฮาก็เช่นเคยครับอยู่กับสทต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายในรัศมี2 กิโลเมตรเราก็บอกว่าสิขี่จักรยานไปส่งถ้าไกลกว่าหันกับโทรสั่งเอาเนาะสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่สทต้อยสมจิตมังกายหมายเลขโทรศัพท์ครับ0813800359อีกเถอหนึ่งเด้อครับเด้อ0813800359

อรุณสวัสดิ์นายันคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกา

หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมา

0: คนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คล้ายขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

0: NAPU Radio FM 88.25 MHz www.napuradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่รับฟังรายการทุกโมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยประจำวันอาทิตย์มื้อนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเตแหนองแสงและกระทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาททั้งชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทสำหรับบรรเทาอาการปวดเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระตุนกระโตหรือแขนหักขาค้อนใส่ทาบริเวณที่ปวดบรรเทาอาการปวดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับนอกจากทางหน้าปัดวิทยุนาโพเรดิโอ FM 104 FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง 11 นาฬิกานะครับวิทยุนาโพเรดิโอและก็ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเตแหนองแสงก็สามารถติดตามตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางต่างๆได้อาทินาโพเรดิโอ .comและก็ My Tuner Radio Twitch TV ตลอดจนที่ Radio Garden อันนี้เพียงพิมพ์ค้นหาจังหวัดสกลนครเท่านั้นนะครับวิทยุในเขตจังหวัดสกลนครก็จะโชว์ในระบบอินเทอร์เน็ตในระบบออนไลน์ให้พี่น้องได้กดเข้าไปติดตามส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณในสวงเสาทุกเช้าก็สามารถติดตามได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับโพสต์นอกจากทางFacebook ทาง YouTube แล้วก็ยังมีในกลุ่มหลายด้วยเช่นกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสอชอคอนอกจากนั้นก็ยังไปโพสต์ที่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมีสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมีสั่ง FM 10450อันนี้ก็คือเรื่องของทางแอปพลิเคชัน LINE ส่วน6นาฬิกา10นาทีพิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอารามกาบูชินผ่านทาง Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์นอกจากทาง Facebook และ YouTube แล้วก็ยังแชร์ผ่านไปทางกลุ่ม LINE ด้วยนะครับกลุ่ม LINE เครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคและก็กลุ่ม LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนซึ่งก็เป็นกลุ่ม LINE ภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถติดตามพิธีบูชาขอพระคุณได้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์วันนี้หรือติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับมีสาของเขาก็ออนไลน์ทาง YouTube ได้ด้วยรวมไปถึงทาง Facebook ก็ย้อนหลังได้ด้วยมื้อนี้นะครับวันที่20กันยายนขอบคุณข่าวมื้อนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีเคแอลท่าแร่จากเฟซบุ๊กของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีและจากเพจปุ๊บรีพอร์ต
รวมไปถึงขอบคุณไปทางเฟซรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเฟซของสถานีตำรวจภูธรกุสุมานจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ20กันยายนมื้อนี้นะครับก็เป็นวันที่263ของปีนับตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา101ปีมี365วันเหลืออีก102วันก็จะถึงวันสิ้นปีพระอวยพรเฮามาได้263วันแล้วเด้นะครับแต่ว่าเฮาสิมีชีวิตไปถึงวันที่ไปถึงสิ้นปี31ธันวาคมหรือไม่อีก102วันฝากใน102วันนี้ไว้ในความเมตตาของพระสำหรับพี่น้องชาวคริสต์ของเราคาทอลิกของเราส่วนพี่น้องทางพุทธนะครับก็ฝากไว้ในคุณงามความดีการประกอบอาชีพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่เคารพด้วยนะครับพี่น้องครับ20กันยายนมื้อนี้มีอะไรในอดีตครับวันนี้เมื่อปี2396เป็นวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็เป็นรัชกาลที่5 2396วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็เป็นองค์ที่1ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตรทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณบดินทรเทพมหามงกุฎบุรุษยรัตนราชวะวรวิวงศ์วรุตตมะพงศ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารซึ่งก็ขึ้นครองราชภายหลังจากรัชกาลที่4สวรรคตเมื่อ1ตุลาคม2411ก่อนประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อ11พฤศจิกายน2411ขณะนั้นพระชนมายุ15พรรษาเมื่อเริ่มรัชกาลก็จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการก็คือสำเร็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคจนกระทั่งทรงมีพระชนมายุถึง18พรรษาจึงมีพระราชอำนาจเต็มพระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองให้ทันสมัยขึ้นทรงผนึกแผ่นดินล้านนาทรงออกพระราชบัญญัติให้เลิกทาสในยุคนั้นนะครับซึ่งก็เป็นยุคที่ประเทศตะวันตกเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมพระองค์ได้เสด็จไปต่างประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเจริญในประเทศตะวันตกแล้วนำกลับมาพัฒนาบ้านเมืองขณะเดียวกันก็เสด็จประพาสต้นเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรนอกจากนี้ยังทรงบำรุงความผาสุกของประชาชนโดยทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆเช่นการรถไฟการไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขและก็โรงพยาบาลการศึกษาศาสนาและส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในยุโรปเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศทรงมีพระมเหสีและเจ้าจอมทั้งหมด92พระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสิ้น77พระองค์การพัฒนาของพระองค์นั้นส่งผลให้สยามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์จึงได้รับถวายพระราชสามัญนามว่าพระองค์ได้รับถวายพระราชสามัญนามว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชและก็มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนต่อมาก็ได้มีการกำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราชรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตณเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ขณะพระชนมายุได้58พรรษาทรงครองราชนานถึง42ปีคุณลุงคุณป้าคุณนะคุณอาท่านที่เคารพครับวันนี้20กันยายนเมื่อปี2528ก็เป็นวันแรกของการมีชื่อว่าวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาติปีแรกนั่นเองครับซึ่งก็หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์นั่นเองครับและวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2489มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองคานแห่งนี้ซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโดยยองซาอีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็เห็นว่าเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองเวนิสในช่วงทศวรรษที่1930กำลังถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลเผด็จการฟรานซิสของอิตาลีซึ่งก็จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของฝรั่งเศสขึ้นมาบ้างในที่สุดก็เลือกเมืองคานซึ่งเป็นเมืองพักต่างอากาศที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสนะครับโดยมีหลุยส์ลูมิแยร์เป็นประธานคนแรกในปี2482นั่นเองครับแต่ว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2เสียก่อนจึงยุติไว้หลังสงครามสงบก็รื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งในปี2489โดยมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ่อนคาสิโนเก่าแก่ที่เมืองคานจากนั้นก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายนในปี2494เทศกาลได้เลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคมปัจจุบันก็จัดที่เมืองคานมีภาพยนตร์เข้าฉายในเทศกาลนี้แล้วกว่า 30,000 เรื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ในอดีตครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับข้อคิดข้อรำพึงจากพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ขอบพระคุณไปทางคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกซึ่งเรามีอาหารฝ่ายจิตจากพระคุณท่านจากพระคุณเจ้าแล้วก็จากคุณพ่อขวัญทินวันในบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้ว่า

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: บทพรสารของวันนี้นะครับนำฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากบทพรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวพี่น้องครับข้อคิดข้อรำพึงจากคุณพ่อขวัญทินวันมื้อนี้ก็ได้นำมาว่าอุปมาได้แสดงถึงพระทัยเมตตาและพระยุติธรรมของพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่พอพระทัยอย่างอิสระซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจด้วยวิธีคิดแบบมนุษย์ทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักเพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร นั่นก็หมายความว่าเราคริสเตียนควรทำงานหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความยินดีคุณค่าแห่งการรับใช้ของเราได้เราได้จากความรักและความไว้วางใจที่เป็นความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกันในส่วนท้ายคุณพ่อขวัญได้แบ่งปันว่าเราต้องเลียนแบบความใจดีความเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้าทั้งในคำพูดและในการกระทำโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของเราเป็นต้นต่อผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้เราคู่ควรกับรางวัลที่ทรงสัญญาคาทอลิกของเราคริสเตียนของเราซึ่งเป็นศิษย์พระคริสต์ต้องไม่อิจฉาริษยาต้องไม่โลภและเห็นแก่ตัวซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกของสังคมและหมู่คณะแต่ที่ทำงานที่รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยมีความยุติธรรมและมีความเมตตา ป็นฐานนั่นเองครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษาก็ได้ฝากข้อคิดประจำมื้อนี้ซึ่งนอกจากทางทุกต้นชั่วโมงทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังทาแรงแสงที่ท่านได้ติดตามแล้วพระคุณเจ้าก็ได้นำมาฝากในรายการของเรานะครับจากบทอ่านที่1พระคุณเจ้าแบ่งปันว่าเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศกเร่งเราให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์อยู่ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นแล้วตัดสินในแสงสว่างต่างๆในส่วนบทอ่านที่2พระคุณเจ้าแบ่งปันว่าท่านนักบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารท่านบอกว่ามี2 อย่างในใจคือท่านควรอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ชุมชนหรือตายเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์ครับในส่วนบทพระวรสารพระคุณเจ้าก็แบ่งปันวันนี้ว่าคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่าที่สุดสำหรับเรามนุษย์ทุกคนเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะบทพระวรสารวันนี้ทำให้หลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันไม่ยุติธรรมแต่พระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์เน้นด้านความเมตตาเน้นเรื่องของการให้อภัยเน้นเรื่องความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินในการให้อภัยและรักโดยคำอุปมาวันนี้จึงแสดงให้เราเห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีความดีมีความใจกว้างสักเพียงไร

พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนผู้ไทยในช่วง5นาฬิกาถึง6นาฬิกาทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ปากทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่มงเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยและตั้งอยู่มองเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากในเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาเสาร์แล้วก็ยังรับฟังอีกครั้งในช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกานอกจากทางวิทยุนาโพเรดิโอแล้วก็ยังออกอากาศทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงซึ่งควบคุมดูแลการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณปออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภคพลมหากุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับซึ่งก็ออกอากาศออนไลน์ในช่องทางหลายช่องทางนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรายการของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้วันที่20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าบ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งก็มีฝนตกหนักเป็นบางมองส่วนวันที่22ถึง25กันยายนก็จะมีฝนลดลงคงเหลือเพียงร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองครับมาเรื่องของอุทกภัยครับที่เกิดขึ้นในรอบวันในบางจังหวัดที่ตกหนักอาทิที่หมวกเหล็กนะครับอาทิหมวกเหล็กนะครับนี่ก็เหื่อนซ่านลานแปนเส้นทางสัญจรโอ้นะครับฝนตกแห้งเนาะไปมาบ่ได้ได้นี่นะครับนางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กเนาะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือที่หมู่ที่6และก็หมู่ที่12มงนี้หนีน้ำท่วมขังเฮือนซานลานแปนพี่น้องหลายได้บ้านท่าเสาบันทาเสานี่ก็มีน้ำขังเป็นบริเวณกว้างประมาณ25หลังคาเรือนมีประชาชนติดอยู่ภายในบ้าน6หลังคาเรือนเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบ2เส้นทางได้แก่ทางเข้าหมู่บ้านบ้านซับประดู่หมู่ที่6และก็มีถนนแก่งคอยไปสแสลงพันบริเวณวัดท่าเสาหมู่ที่13อันนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลหมวกเหล็กกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีอันนี้อยู่ทางสระบุรีนะพี่น้องเนาะนะครับซึ่งตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดระดับลงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่สุราษฎร์ธานีฝนตกแห้งขนาดครับภาคใต้ของเฮานี่น้ำไหลล้นคลองสกทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสานแจ้งไปยังศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีก็ว่าฝนที่ตกมันตกแห้งแล้วก็ตกเหืองนำนะครับอย่างต่อเนื่องอยู่สุราษฎร์ตำบลคลองสกอำเภอพนมพื้นที่ใกล้เคียงตกมาตั้งแต่วันที่17กันยายน2569เอ็ดเฮอระดับน้ำในคลองสกเพิ่มขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมเฮือนซ่านลานแปนไทบานในพื้นที่ลุ่มต่ำแนวตลิ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ไทบานได้รับผลกระทบ470ครัวเรือน 1,600 คนนะครับบ่แม่นธรรมดาได้อีเมเนาะตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเข้าช่วยเหลือในพื้นที่โดยนำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย3คันรถตู้รถกู้ภัยลากเรือพร้อมเครื่องยนต์และก็เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการช่วยอพยพประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนักท่องเที่ยวกว่า150คนไปยังที่ปลอดภัย
การสัญจรบริเวณหมู่ที่4ตำบลคลองศกถนนสาย401สุราษฎร์ธานีไปตะกัวป่าบริเวณกิโลเมตรที่85และกิโลเมตรที่88ช่วงนี้มีน้ำท่วมสูงประมาณเมตร50ป้อเกือบ2เมตรครับนั่นก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ก็แนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงแทนครับทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจในอำเภอและก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้กระจายความช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกควบคุมการจราจรในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วนะครับส่วนที่พังงาครับพังงานี้ก็พาดหัวข่าวว่าพังงาอ่วมน้ำท่วมตะกัวป่า4ตำบลป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังมวลน้ำนะครับซึ่งก็วันนี้รายงานเหตุเกิดน้ำท่วมอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับหลังจากฝนตกแห้งและก็ตกหึงนำต่อเนื่องน้ำมวลน้ำจากอำเภอปะกงและก็เทือกเขาศกไหลทะลักลงสู่แม่น้ำตะกัวป่าจนเอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ริมฝั่งเป็นวงกว้างกระทบประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนในตำบลบางไทรตำบลตำตัวและก็ตำบลโคกเคียนตำบลนายศรีเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในบัญชาธนูอินพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกัวป่าก็ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับปภ.พังงาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ผู้นำท้องที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพแล้วพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรายงานเมื่อวานนี้นะครับ19กันยายนก็มีตำบลโคกเคียนมีท่วมหนัก9หมู่บ้านรวมกว่า700หลังคาเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่1และหมู่ที่8กระทบหนักที่สุดตำบลบางไทรน้ำท่วม6หมู่บ้านกว่า94หลังคาเรือนรวมวัดอีก1แห่งและศาลเจ้าพ่ออีก1และศาลเจ้าอีก1แห่งครับส่วนที่ตำบลตำตัวนี้ท่วมประมาณ35หลังคาเรือนหรือครัวเรือนนะครับมีที่ตำบลนายศรีนี่ก็ท่วมประมาณ22หลังคาเรือนในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมท่านรองผู้ว่าพังงาก็กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกสะสมและมวลน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นนี่ก็ส่งใจไปทางพุทธนะครับพังงานะครับแล้วก็ภาคใต้หลายพื้นที่นครราชสีมากำลังท่วมนะครับแต่ก็วันนี้ก็คงจะเบาบางลงแล้วขอส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวอีสานชาวสกลนครชาวนครพนมและก็ญาติพี่น้องก็เราที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวด้วยนะครับไปที่โป๊ปรีพอร์ตครับข่าวพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราวันนี้ได้มีรายงานจากโป๊ปรีพอร์ตในภารกิจสำคัญขององค์สมเด็จพระสันตะปาเลโอที่14ซึ่งในเย็นวันศุกร์ที่18ที่ผ่านมาครับพระองค์ทรงเป็นประธานในการเปิดปีงานอภิบาลของเขตศาสนปกครองกรุงโรมซึ่งจัดในมหาวิหารซานโจวานีอินลาเตราโนโอกาสนี้นะครับพระสังฆราชหรือบิชอปแห่งกรุงโรมทรงกล่าวให้ข้อคิดทุกคนให้ทบทวนตนเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่พาคนไปพบพระเยซูคริสต์สร้างชุมชนและรับใช้ประชากรในเขตปกครองของตนได้จริงหรือไม่ซึ่งใจความสำคัญโดยสรุปครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงย้ำงานอภิบาลไม่ควรเริ่มจากคำถามเราจะทำอะไรแต่ต้องเริ่มจากเราจะไปคุยกับใครและจะพบเขาอย่างไรเพราะเป้าหมายคือพาคนไปพบพระเยซูไม่ใช่จัดกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายคำถามที่สำคัญที่สุดคือเราทำสิ่งนี้ไปทำไมแล้วทำแล้วมันตอบชีวิตจริงของผู้คนไหมไม่ใช่ประกาศความสำเร็จด้วยจำนวนผู้ร่วมงานและจำนวนปีที่กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นว่านานขนาดไหนเราต้องถามตัวเองเสมอว่าทำไมบางกิจกรรมพาคนเดินต่อไปได้แต่บางกิจกรรมจบลงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงสอนวิธีประเมินงานอภิบาลคือหยุดคิดและย้อนกลับมาดูว่าสิ่งใดทำแล้วเกิดผลสิ่งใดทำแล้วล้มเหลวและล้มเหลวเพราะอะไ
และเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงเตือนสงฆ์คาทอลิกการประเมินงานอภิบาลไม่ได้ขอให้ทำมากขึ้นทำบางอย่างน้อยลงได้แต่ต้องทำให้ดีขึ้นพร้อมย้ำสงฆ์คาทอลิกต้องฟังก่อนตอบไม่ควรรวบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองครับและท้ายที่สุดนั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงชี้ว่าวัดไหนที่คุณพ่อจะวัดรวบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียวไม่ให้คนอื่นมีส่วนร่วมตัดสินใจนั่นคือชุมชนที่เปราะบางเพราะการเป็นผู้นำไม่ใช่การทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแต่หมายถึงการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเปิดพื้นที่ให้ความสามารถของคนอื่นและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวไว้นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตนะครับส่วนทาง Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราก็เพิ่ม133ภาพเป็นภาพที่สวยงามนะครับในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์อารามพักนีรักกางเขนแห่งท่าแร่เมื่อเสาร์ที่19กันยายนคริสตศักราช2026ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีร่วมด้วยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาประสงค์นักบวชชายหญิงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีKLท่าแร่นะครับนี่ก็โพสต์สารอัสนวิหารอัครเทวดามีKLท่าแร่ปีที่41ฉบับที่36สัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นสารวัดประจำวันที่20ถึง26กันยายนนะครับซึ่งก็มีข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ในสารวัดท่าแร่และก็นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวประกาศต่างๆด้วยและที่สำคัญแล้วนะครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองอัครเทวดามีKLซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของอัสนวิหารอัครเทวดามีKLท่าแร่ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนคริสตศักราช2026นี้ทั้ง4มิสาครับโดยจะมีการแห่พระรูปอัครเทวดามีKLรอบบริเวณวัดแล้วก็ถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปอัครเทวดามีKLหน้าระเบียงวัดหลังมิสาที่1ส่วนมิสาที่2ที่3ที่4ก็จะถวายดอกไม้บริเวณหน้าพระแท่นก็คือทางวัดมีการจัดดอกไม้ไว้สำหรับพี่น้องในการร่วมในพิธีแล้วนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมมิสาแท่นพระประจำชุมชนและประจำคุ้มโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำซึ่งก็จะมีการเริ่มสวดสายประคำที่ท่าแร่ประจำคุ้มประจำชุมชนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไปถึงวันที่5พฤศจิกายนในปีนี้นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาจะมีการสวดที่ท่านชุมชนสมานมิตรท่านคุ้มหนองแห่ท่านชุมชนป่าว่าและท่านชุมชนท่าเรือส่วนวันอังคารที่29กันยายนเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีการสวดในท่านชุมชนบ้านใหม่ท่านชุมชนสามัคคีท่านชุมชนท่าสะอาดท่านชุมชนท่าแร่ใต้ด้วยกันส่วนวันที่30กันยายนเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีการสวดที่ท่านคุ้มนาซาเรตท่านคุ้มสุขสันต์ท่านชุมชนสมานมิตรสัมพันธ์ท่านชุมชนสร้างแก้วด้วยกันและก็วันที่1ตุลาคมต้นเดือนครับเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีมิสซาเปิดเดือนแม่พระที่อัสนวิหารอัครเทวดามีKLท่าแร่นั่นเองครับส่วนอีกข่าวครับเชิญร่วมงานบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่จัดขึ้นในวันอังคารที่29กันยายนปลายเดือนนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 21:00 น.ณบริเวณศาลามาติโนเชิญพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถจำหน่ายสินค้าในงานได้ภายในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและก็ยังมีตลาดวิถีชุมชนมีสินค้าอีกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมกันภายในงานด้วยนะครับคณะซิสเตอร์กาลิสกามูชินท่าแรกขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่านได้ทำโรงทานอาหารต่างๆซึ่งก็สามารถแจ้งโรงทานได้ที่บ้านพักประสงค์อัสนวิหารอัครเทวดามีKLท่าแร่นั่นเองครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าก
ก็รายงานผลการปฏิบัติงานกวาดล้างยาเสพติดนะครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองบอกว่าจับกุมได้5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้ารวม11เม็ดครับจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า11เม็ดอำเภอคำตะกร้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศรี1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนั้นก็ยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารก็บอกว่าจับกุมได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,285 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กของเพจรณิดาเลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุสุมานครับก็โพสต์ว่ามีการจับกุมยาเสพติดครับโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกชัยทัศรัตน์พรหมสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมานและก็พันตำรวจโทวิชพงศ์ที่มาบุตรรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมานนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าควบคุมการปฏิบัติโดยพันตำรวจตรีจิรศักดิ์เจกนอกสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกุสุมานซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาวันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็นำโดยพันตำรวจตรีจิรศักดิ์นี่แหละนะครับก็ได้ทำการจับกุมตัวชายไทยอายุ40ปีเป็นราษฎรบ้านโคกสว่างหมู่ที่4ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครพร้อมของกลางก็มียาบ้าจำนวน43เม็ดโดยมีข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดโทษประเภท1หรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับยังคงอยู่ที่สกลนครสักเล็กน้อยนะครับกรรมาธิการบริหารทรัพยากรน้ำติดตามการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครก็ลงพื้นที่เปิดประเด็นการพัฒนาหนองหารระดมทุกภาคส่วนหาแนวทางบริหารการจัดการน้ำฟื้นฟูหนองหารให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยนายภาคภูมิบุญประมุขประธานกรรมาธิการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะก็ลงพื้นที่มาจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้19กันยายนนะครับเพื่อติดตามประเด็นการพัฒนาหนองหารรับฟังปัญหาและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสราวุธสุวรรณจุทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมให้ข้อมูลครับนำเสนอประเด็นปัญหาหนองหารบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือที่สะพังทองครับรายงานข่าวบอกว่าหนองหารจังหวัดสกลนครเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศรองจากบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความยาวโดยประมาณ111กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 76,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่เช่นอำเภอเมืองสกลนครอำเภอโพนนาแก้วและก็บางส่วนของจังหวัดนครพนมมีประชากรใช้ประโยชน์จากหนองหารมากกว่า 80,000 ครัวเรือนและก็มีลำน้ำไหลเข้ารอบทิศจำนวน21ลำน้ำส่วนใหญ่มาจากลำน้ำพุงซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพานมีปริมาณนั้นน้ำเก็บถึง 266,924 ล้านลูกบาทเมตรครับมีปริมาณน้ำกับเก็กขอไปครับมีปริมาณน้ำเก็บกักถึง 242,863 ล้านลูกบาทเมตรก็คิดโดยเฉลี่ยก็คือร้อยละ 90.99 นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับข่าวต่างๆวันนี้ขออนุญาตยุติไว้ก่อนนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนภูไทยวันนี้แล้วข่าวต่างประเทศยกยอดไปในวันต่อไปขอพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามหนุ่มน้อยคนภูไทยและข่าวค้นคนภูไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125ลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหัตถ์ทานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกาย
4: และชีวิตนิรันดร อาเมน
3: พระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปรองใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นพระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถข้าแต่พระเทวดามีคาแอนโปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราอย่างยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราเวียงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี
4: ้ขังวันไรในขมนรกเถิดอาเมน

0: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องเราเข้าสู่สัปดาห์ที่25ของเทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้พูดถึงเรื่องความยุติธรรมและความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทุกคนมิซาในเช้าวันนี้คุณพ่อถวายเป็นมิซาสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและโอทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องผู้รองรับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นวิญญาณของบิดาพระสงฆ์มิชชันนารีนักบวชนะที่ลงรับไปแล้วและภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาพระสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ที่ป่วยขณะนี้ด้วยพี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปพระเจ้าร่วมพิธีกรรมในเช้าวันนี้อย่างศักดิ์สิทธิ์และอย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสรรพานุภาพ
0: และต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์นักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงกำหนดให้ความรักต่อพระองค์และต่อเพื่อนมนุษย์เป็นหัวใจของธรรมบัญญัติทั้งหมดโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งสองข้อนี้เพื่อสมจะได้บรรลุถึงชีวิตนิรันดรด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: บทอ่านจากหนังสือประกาศอิสยาห์จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้คนชั่วร้ายจะละทิ้งทางของตนและคนอบาและคนอธรรมจะละทิ้งความคิดของตนเขาจะกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสงสารเขาและจะทรงกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมายความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของพวกเราเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสฝนและหิมะลงมาจากท้องฟ้าและไม่กลับไปที่นั่นถ้าไม่ได้รดแผ่นดินทำให้แผ่นดินอุดมทำให้พืชงอกขึ้นเพื่อให้ผู้หวานมีเมล็ดพันธุ์และให้ผู้กินมีอาหารฉันใดถ้อยคำที่ออกจากปากของเราก็ไม่กลับมาหาเราโดยไม่เกิดผลไม่ทำตามที่เราปรารถนาและไม่บรรลุจุดประสงค์ที่เราส่งมาฉันนั้นพระวาจาของพระเจ้า

ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระองค์ทุกวันจงสรรเสริญพระนามของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงสมควรจะได้รับการสรรเสริญยิ่งนักความยิ่งใหญ่ของพระองค์เกินกว่าจะยั้งรู้ได้เชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานและทรงพระเมตตากริ้วช้าและทรงความรับมั่นคงอย่างเต็มเปี่ยมองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระทัยดีแก่ทุกคนความอ่อนโยนของพระองค์ครอบคลุมสิ่งสร้างทั้งมวลเชิญรับ

0: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีพี่น้องพระคริสต์เจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนกับในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้ไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสต์เจ้าพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระผู้เป็นเจ้าเชิญยืน
0: เชิญยืน

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บูดานจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิว
1: ขอถวาย

0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสารุสิทธิ์เป็นคำอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนกับพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาเห็นคนอื่นยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าตกลงไปค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาเห็นคนอื่นยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างพอสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงและกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มทำงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นเดียวกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายพระวาจาของพระเจ้า
1: ข
0: อ และพี่น้องที่รักเราเข้าสู่สัปดาห์ที่25ของเทศกาลธรรมดาพระวาจาของพระเจ้าอาทิตย์นี้พูดถึงเรื่องความยุติธรรมและความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์พี่น้องพระวรสารโดยนักบุญมัทธิวในอาทิตย์นี้เป็นพระวรสารหรือคำอุปมาที่งดงามนับบทหนึ่งและก็มีเฉพาะของท่านนักบุญมัทธิวเท่านั้นที่เขียนถึงเรื่องนี้พี่น้องโดยปกติแล้วในปาเลสไตน์นะจะมีการเก็บผลองุ่นประมาณปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยายนแล้วก็จะรีบเก็บผลองุ่นให้เสร็จนะทันเวลาก่อนจะถึงกลางเดือนกันยายนเพราะว่าเมื่อถึงกลางเดือนกันยายนแล้วฝนจะตกจะทำให้ผลองุ่นเสียเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวยิวทั่วไปปฏิบัติในสมัยนั้นก็คือว่าเขาต้องจ้างคนงานตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะจะมีเวลา6โมงเช้า9โมงเที่ยงวัน5โมงเย็นบ่าย3โมงและ5โมงเย็นแล้วแต่ว่าแต่ละส่วนนั้นจะมีการเร่งรีบขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเยซูเจ้ายกตัวอย่างนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับชาวยิวในสมัยนั้นและสิ่งหนึ่งที่พระองค์ต้องการสอนพี่น้องในวันนี้เป็นพิเศษก็คือว่าพระองค์ได้ตกลงให้ค่าจ้างให้กับคนงานนะกลุ่มแรกถึงกลุ่มสุดท้ายคนละ1เหรียญนะซึ่งเงินในสมัยนั้น1เหรียญนั้นเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในวันหนึ่งนะสำหรับตัวเองและครอบครัวนะอยู่ได้อย่างสบายนะสิ่งหนึ่งที่พระองค์ต้องการสอนเราในคำอุปมาเรื่องนี้ก็คือว่านะชาวยิวซึ่งคิดว่าเขาเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรนะเขาเองเข้ามาในพระศาสนาจักรก่อนและเขาเองคิดว่าเขาน่าจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าคนที่มาทีหลังหรือคนต่างชาตินะเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนนะที่เรากลับใจนะเราอาจจะเป็นคริสเตียนชนนอนนะพ่อแม่เป็นคริสตังลูกเกิดมาเป็นคริสตังแล้วก็มีคนต่างศาสนาที่กลับใจทีหลังและสิ่งหนึ่งที่คุณพ่ออยากจะให้พี่น้องได้เห็นภาพอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายครั้งนะความคิดของเรา อาจจะต่างจากความคิดของพระเจ้าในวันนี้ในหนังสือประกาศอิสยาห์ได้พูดอย่างชัดเจนว่าทางของเราไม่ใช่ทางของเจ้าความคิดของเราไม่เหมือนความคิดของเจ้าฟ้าอยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดนะความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าเพราะฉะนั้นหลายครั้งเราคิดตามภาษามนุษย์แต่พระเจ้าคิดอย่างพระเจ้าและมีความยุติธรรมและความเมตตาต่อทุกคนเท่าเทียมกันพระองค์ต้องการบอกพี่น้องทุกคนในวันนี้ว่าเราทุกคนซึ่งเข้ามาในพระศาสนาจักรของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงรักทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกคนโตกับลูกคนสุดท้องเหมือนกันนะพระเจ้าทรงเมตตารักเราเหมือนกันพระองค์อยากจะให้สิ่งต่างๆให้กับลูกทุกคนเท่าเทียมกันนั่นเป็นความรักและความเมตตาของพระเจ้าเพราะฉะนั้นชาวยิวหรือพวกฟาริสีธรรมจารย์หลายครั้งคิดว่าเขาวิเศษเลิศเลอเขาดีกว่าคนอื่นเขายกตัวเองว่าดีกว่าคนต่างชาติคนต่างชาติไม่สมส่วนเขามาเข้ามาสู่พระอาณาจักรของพระเจ้านะคนต่างชาติเป็นคนบาปนะเป็นต้นชาวซามาเรียนะไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในพระอาณาจักรของพงแต่พระเจ้ามองไม่เหมือนกับที่เรามองเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายครั้งในชีวิตของเราแต่ละคนเรามักจะมีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นนะเหมือนกับคนงานกลุ่มแรกอิจฉาคนงานกลุ่มสุดท้ายมาทำงานเวลา5โมงเย็นแต่ได้1เหรียญเท่าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าเองจึงพูดกับเราทุกวันนี้ว่านะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนนะพระองค์ไม่ได้โกงคนงานกลุ่มแรกพระองค์ให้เท่าเทียมกันตกลงเขาคนละ1เหรียญพระองค์ให้และกลุ่มสุดท้ายพระองค์ก็ให้1เหรียญเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้เอาค่าจ้างของคนกลุ่มแรกไปให้คนสุดท้ายแต่พระองค์ให้อย่างเท่าเทียมกันเพื่ออยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าเราต้องมีใจกว้างและใจเมตตาเหมือนกับพระเจ้าเราอย่าไปคิดว่าเราเองเป็นคริสตังนอนจะดีกว่าคริสตังยืนที่กับใจทีหลังพี่น้องต้องมีความภูมิใจเพราะหลายครั้งเราจะมีความคิดอิจฉาอย่างนั้นก็ได้ในชีวิตของเราว่าคนที่มาทีหลังหรือว่าหลายคนทำผิดมาตลอดชีวิตนะเข้าคุกไม่รู้กี่ครั้งนะทำผิดต่อเพื่อนพี่น้องต่อคนนั้นคนนี้ทำบาปมาสารพัดแต่3นาทีสุดท้ายเขามีความตระหนักเขาเป็นทุกข์ถึงบาปเขาอยากจะกลับใจนะเชิญพระสงฆ์มาโปรดศีลแล้วก็ให้เขาแก้บาปรับศีลโปรดศีลเจิมให้นะหลายคนพี่น้องอิจฉาไหมเราน่าจะดีใจนะเหมือนกับพลเมรีหลายๆคนที่ออกไปนะตักเตือนคนนั้นคนนี้ให้เข้าวัดแล้วเวลามีคนหนึ่งที่กลับตัวกลับใจเรามีความภูมิใจพี่น้องน่าจะดีใจเตียนคนหนึ่งได้กลับมาหาพระเจ้าเห็นคนหนึ่งที่จะเข้าอาณาจักรของพระเจ้าได้นี่เป็นความรู้สึกอันเดียวกันหรือว่าพี่น้องหลายครั้งมีความต่ำมีความรู้สึกน้อยใจแล้วก็อาจจะตำหนิพระเจ้าบ่นว่าพระเจ้าว่าคนคนนี้ทำไมเขาทำความชั่วมาตลอดทำกิจการที่ไม่ดีเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่าหลายครั้งทำร้ายเราแต่เขากลับได้ดีพี่น้องซึ่งเป็นคริสเตียนที่ดีเข้าวัดเข้าวาอยู่ตลอดเวลานะทำหน้าที่อย่างดีทำไมเราไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับเขาเขามีเงินมีทองมากมายมีรถหลายคันมีที่ดินมีบริษัทต่างๆมากมายแต่พี่น้องจำไว้เถิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและพี่น้องต้องรายงานสิ่งต่างๆที่เราทำต่อหน้าพระองค์พระองค์จะให้ความยุติธรรมและความรักแก่พี่น้องทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำตลอดชีวิตของเราพี่น้องอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนายพี่น้องอย่าอิจฉาริษยาที่คนบาปคนหนึ่งกลับใจนายพี่น้องเห็นบนไม้กางเขนนะคนร้ายสองคนอยู่ด้านขวาด้านซ้ายคนด้านซ้ายทัดทายพระคริสต์เจ้าว่าถ้าเป็นพระคริสต์เจ้าจริงก็ช่วยพวกเราออกจากกางเขนแต่ผู้ร้ายอยู่ด้านขวาก็บอกว่าเราทำผิดและโดนโทษอย่างนี้ก็สมควรแล้วเพราะความผิดที่เราได้ทำและบอกกับพระคริสต์เจ้าว่าขอพระองค์คิดถึงผมด้วยเวลาที่ผมเข้าในพระราชจักรของพระองค์และพระเยซูเจ้าพูดกับคนร้ายที่อยู่ด้านขวาว่ายังไงวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้คุณพ่ออยากจะแบ่งปันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเราเพื่อพี่น้องจะได้มีความรักความยุติธรรมและความเมตตาเหมือนกับพระเจ้าที่ให้โอกาสคนนะหลายๆคนที่กำลังลงผิดและกลับตัวกลับใจเข้ามาสู่พระศาสนาจักรของพระเจ้าพี่น้องต้องเป็นกระบอกเสียงของพระองค์แต่วันนี้พระองค์ต้องการบอกและสอนอะไรให้กับพี่น้องประการที่หนึ่งเราต้องเรียนแบบน้ำพระทัยดีของพระเจ้าที่มีต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันความรักของพระเจ้าพระพรของพระเจ้านับเป็นสิทธิ์ของพระองค์พี่น้องไม่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องสิ่งต่างๆเหล่านี้จากพระเจ้าเป็นอำนาจเป็นความใจดีเป็นความเมตตาเป็นความรักของพระองค์ต่อเราแต่ละคนพระองค์สงสารและรักเราทุกคนซึ่งเป็นคนบาป ประการที่สองพี่น้องต้องมีความยุติธรรมในชีวิตของเราหลายคนไม่มีความยุติธรรมแม้แต่ลูกจ้างของตัวเองเอารัดเอาเปรียบเขาอยู่เสมอแทนที่จะให้ค่าจ้างตามสมควรนะให้ความยุติธรรมให้กับลูกจ้างแต่หลายครั้งเราเอารัดเอาเปรียบเขาเหล่านั้นและพี่น้องเองต้องดูแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าว่าพระองค์มีความยุติธรรมให้กับเราทุกคนเท่าเทียมเสมอกันไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคริสต์ตั้งนอนหรือคริสต์ตั้งยืนคนนั้นจะมาก่อนหรือมาทีหลังพระองค์ทรงรับเท่าเทียมกันและประการที่3พี่น้องต้องรักทุกๆคนเหมือนกับที่พระเจ้าทรงรักเราและเป็นต้นคนบาปที่ยังรอคอยการให้อภัยจากพวกเราเสมอก็ขอพระเจ้าฤาพรพี่น้องทุกคนในวันนี้ให้เรามีความยุติธรรมและความรักนะตามแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าทำหน้าที่ของพี่น้องในแต่ละวันอย่างดีในการที่จะแบ่งปันความรักความเมตตาและความยุติธรรมให้กับเพื่อนพี่น้องทุกคนในเป็นต้นนะคนที่ถูกสังคมทอดทิ้งนะคนบาปคนที่ต้องการกำลังใจคนที่ต้องการการกลับใจนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: เชิญยืนให้เราแสดงความเชื่อด้วยกันข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพในนิมิตฟ้าดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า
1: ทรงบังเกิดจากพระบิดาก่อนกาลเวลา
0: ทรงเป็นพระเจ้าจากพระเจ้า
1: ทรงเป็นองค์ความสว่างจากองค์ความสว่าง
0: ทรงเป็นพระเจ้าแท้จากพระเจ้าแท
1: ้มิได้ทรงถูกสร้างแต่ทรงมาเกิดร่วมพระธรรมชาติเดียวกับพระบิดา
0: อาศัยพระบุตรนี้ทุกสิ่งได้รับการเนรมิตขึ้นมา
1: เพราะเห็นแก่เรามนุษย์เพื่อทรงช่วยเราให้รอดพระองค์จึงเสด็จจากสวรรค
0: ์พระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์จากพระนางมารีพรหมจารีด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้า
1: และทรงบังเกิดเป็นมนุษย
0: ์สมัยปอนติอัสปิลาตพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพื่อเรา
1: พระองค์สิ้นพระชนและถูกฝังไว
0: ้ทรงกลับคืนพระชนมชีพในวันที่3ตามความในพระคัมภีร
1: ์
0: พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วยพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อทรงพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย
1: ราชสมัยของพระองค์จะไม่สิ้นสุด
0: ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตพระเจ้าผู้ทรงบันดาลชีวิต
1: ทรงเลือกมาจากพระบิดาและพระบุตร
0: ทรงรับการถวายสักการะและพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระบิดาและพระบุตร
1: พระองค์ดำเนินทางประการสุข
0: ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีพระศาสนาจักหนึ่งเดียวศักดิ์สิทธิ์สากลและสืบเนื่องจากอัครสาวก
1: ข้าพเจ้าประกาศยืนยันว่ามีศีลล้างบาปหนึ่งเดียวเพื่ออภัยบาป
0: ข้าพเจ้าระวันที่ผู้ตายจะกลับคืนชีพ
1: แล้วคอยชีวิตในโลกหน้าอาเมน
0: บทภาวนาเพื่อมวลชนพี่น้องที่รักพระเจ้าพระบิดาของเราผู้ทรงพระทัยกว้างขวางเกินกว่าที่เราจะสามารถเข้าใจได้ทรงประทับใกล้ชิดกับเราเมื่อเราเรียกหาพระองค์ให้เราวอนขอพระองค์ด้วยความไว้วางใจ
2: พระองค์สมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และนักบวชชายหญิงจะได้เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดและมีชีวิตที่ละไม้คล้ายคลึงกับพระองค์ในความศักดิ์สิทธิ์สุภาพและอุทิศตนอย่างเต็มกำลังในการรับใช้ด้วยความเสียสละอดทนและกล้าหาญภายใต้การนำของพระจิตเจ้าเสมอให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อมนุษย์ในสังคมโลกจะได้มีความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเยี่ยงบุตรพระเจ้ามีความจริงใจให้เกียรติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกคนด้วยใจกว้างขวางให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อบรรดาคารวาสแพทย์ธรรมจะได้รับพระหันสถานในการดำเนินชีวิตเป็นคนงานในสวนองุ่นของพระองค์เป็นพยานและเป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งพระบรสารที่เข้มแข็งโดยอุทิศพละกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักต่อพระองค์ให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบผู้ที่อยู่ชายขอบของสังคมขอพระเจ้าโปรดคุ้มครองรักษาเขาเหล่านั้นโดยผ่านทางเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
2: เพื่อเราทุกคนที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันนี้จะได้มีจิตใจเบิกกว้างในการต้อนรับพระวาจาและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์และกับเพื่อนพี่น้องมากยิ่งขึ้นให้เราภาวนา
0: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโอกาสครบรอบ100วันขอพระองค์ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานบำเหน็จรางวัลจากพระกรุณากิจที่ทรงปฏิบัติต่อปวงประสบนิกรขอพระเจ้าโปรดรับดวงพระวิญญาณของพระองค์ท่านทั้งสองร่วมในความสุขนิรันดร์กับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสวงสวรรค์ให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ให้เราภาวนาเพื่อสันติภาพภายในโลกและเพื่อคนบาปจะได้กลับใจเป็นต้นบรรดาลูกหลานเพื่อนบ้านของเราให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ให้เราเสนอความต้องการส่วนตัวของเราแต่ละคนแด่พระเป็นเจ้าห ให้เราภาวนา
1: โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงพระทัยดีล้ำเลิศโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจกว้างขวางดังเช่นพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเรียกข้าพเจ้าทั้งหลายมาทำงานในพระนาจักรของพระองค์และโปรดค้ำจุนข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ตลอดไปจนกว่าจะบรรลุถึงชีวิตที่รันดอนทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิเสเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: พี่น้องเจ้าพ่อนายพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ข้าพเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติเราทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและเพื่อศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงพระกรุณารับบรรณาการจากประชากรของพระองค์ขอให้สักการบูชาศักดิ์สิทธิ์นี้บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับพระพรที่เชื่อและหวังในฐานะบุตรของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งครับ
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกฤษเจ้าเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดก็ทรงเปิดยุคใหม่ให้แก่โลกเมื่อทรงรับทรมานก็ทรงทำลายบาปให้สูญสิ้นไปเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพก็ทรงเบิกทางเข้าสู่ชีวิตนิรันดรเมื่อเสด็จกลับไปหาพระองค์พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ท่านก็ทรงเปิดสวรรค์ไว้ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่างูนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปางอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนกระทั่งส่งนักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวและอุทิศคำภาวนาให้กับวิญญาณของญาติพี่น้องของเราทุกคนที่ลงรับไปแล้วในศาลในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นวิญญาณของบรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ยิ่งป่วยขณะนี้ด้วยโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ลงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบดาครัสสาวกบุญยราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์

0: ระเยซูเจ้าสอนให้เราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาให้เราภาวนาด้วยความไว้ใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เห็นว่าพระนามจากพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดโทษพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

ประกาศจากทางวัดอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่เงินทานอาทิตย์ที่แล้ว13กันยา 16,895 บาทขอบคุณพี่น้องที่บำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถผู้อ่านพระวาจาอาทิตย์หน้า27กันยา 6 นาฬิกานางวิยดาดอนแสงนางสาวปรมาพรอุลล่าพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมชุดที่หนึ่งกำนันอัยการจำปาราษฎร์นายกสิริพงษ์เชิงพลแสนผู้ช่วยอนุสิทธิ์ศรีธรรมนิตผู้อ่านพระวาจา7นาฬิกา30นาทีโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่10นาฬิกา30นาทีคุณครูชูศรีกายราชคุณครูสุรพินทองสิริ19นาฬิกาชุดที่3นางสาวกังสดารังสีแก้วและนางสาวชนกนันทิพมนพร้อมผู้ช่วยพิธีกรรมเด็กหญิงภัทรวดีทองอันตังนางสาวชนกทันชนกกงพันลาดขอเชิญพี่น้องชมการแข่งขันกีฬาเซนต์ไมเคิลครับครั้งที่4อาสนวิหารครัชเจวดามีคาแอนท่าแร่ได้จัดแข่งขันกีฬาโอกาสฉลองอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดของเราในวันที่26กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาณลานกีฬาสาลามาติโนผู้เข้าร่วมแข่งขันมาจากวัดต่างๆในเขตสังคมนท่าแร่ของเรานะครับโดยมีประเภทการแข่งขันกีฬาดังนี้คือวอลเลย์บอลแบดมินตันเซปักตะก้อบาสเกตบอลและฟุตบอลครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองอัครเทวดามีคาแอนซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอนท่าแร่ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลาทั้ง4มิสาโดยเฉพาะแห่พระรูปอัครเทวดามีคาแอนรอบวัดแล้วมาถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปอัครเทวดามีคาแอนหน้าระเบียงวัดหลังมิสซาที่1ส่วนมิสซาที่2 3และ4ถวายช่อดอกไม้บริเวณหน้าพระแท่นทางวัดมีดอกไม้จำหน่ายให้กับพี่น้องเชิญร่วมมิสซาแท่นพระประจำชุมชนนะครับพี่น้องใครจะเข้าสู่การสวดสายประคำแล้วนะครับคุ้มต่างๆโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งรูปประคำโดยสวดสายประคำประจำชุมชนคุ้มวันที่2เป็นต้นไปนะครับคือ2ตุลาจนถึง5พฤศจิกาประจำปีคริสตศักราช2026ดังนี้คือวันจันทร์ที่28กันยายนแท่นชุมชนสมานมิตรชุมชนคุ้มหนองแห่แห่นชุมชนป่าว่านแห่นชุมชนท่าเรือวันอังคารที่29แห่นชุมชนบ้านใหม่แห่นชุมชนสามัคคีแห่นชุมชนท่าสะอาดแห่นชุมชนท่าเรือใต้วันพุธที่30กันยาแห่นคุ้มนาซาเรตแห่นคุ้มสุขสันต์ท่านชุมชนสหมิตรสัมพันธ์ท่านชุมชนสร้างแก้วส่วนท่านเบธเลแฮมนะครับก็เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับป่ามันผลละจังสิได้ท่านเบธเลแฮมเป็นพิเศษนะครับในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมมิซาเปิดเดือนแม่พระที่วัดทะเลเชิญร่วมงานบวชเชิญร่วมงานบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย้อนรอยอดีตย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่ในวันอังคารที่29กันยายนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง21นาฬิกาณศาลามาติโนเชิญพ่อค้าแม่ค้าสามารถจำหน่ายสินค้าในงานได้ภายในงานจะมีนิทรรศการการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและยังมีตลาดวิถีชุมชน
มีสินค้าอีกมากมายมาให้พี่น้องทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกช็อปเลือกชิมกันภายในงานนะครับในวันที่29คณะซิสเตอร์คาริสกาโบชินท่าแร่เชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อยอเซฟรับพระสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อเปโตพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่านได้ทำลงทานอาหารต่างๆสามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบค่าน้ำค่าไฟวัดขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบบ้านพักพระสงฆ์และขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบเทคอนกรีตบริเวณสวนลาวดาตัว4นะครับทั้งหมด700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทตอนนี้บริจาคไปแล้ว630ตารางเมตรนะครับยังคงเหลือ70ตารางเมตรนะครับขอขอบคุณครอบครัวนางสาวรัชนีกรบุตรดีด้วง600บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500บาทครอบครัวสทประสิทธิ์บริบูรณ์ 1,000 บาทสุขสำราญฐานิดาร่มโพชัยละลิตาอุดมเดชพิทให้ยวง